0: คะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางวันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมคะนักเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนนำผลงานของตัวเองมาหรือยัง
1: มาแล้วค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดแบบนี้คุณครูเริ่มอยากอ่านผลงานนักเรียนแล้วล่ะค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะลูกวันนี้หนูจะต้องมีผลงานที่สมบูรณ์เพื่อนำมาสู่การประเมินผลงานกันและการประเมินผลงานในวันนี้ค่ะคุณครูและคุณครูปลายทางนะคะจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเพราะคนที่ประเมินผลงานไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนนั่นแหละค่ะเอาล่ะมาดูกันค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเสวนาชีวประวัติกันโดยที่เด็กๆจะต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินงานเขียนสารคดีเชิงชีวประวัติได้อย่างถูกต้องดังนั้นเด็กๆจะต้องเป็นคนกำหนดเกณฑ์เองซึ่งเกณฑ์ในข้อนี้นะคะเราจะมีคะแนนรวมทั้งหมด20คะแนนนะคะผลงานของหนูจะมี20คะแนนนักเรียนสามารถกำหนดเกณฑ์ได้เองนะคะส่วนที่2คือเมื่อได้เกณฑ์แล้วนักเรียนจะต้องประเมินงานเขียนสารคดีเชิงชีวประวัติของผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลคำว่าได้อย่างมีเหตุผลหมายความว่าให้คะแนนเพื่อนไปกี่คะแนนต้องบอกเหตุผลให้ได้เช่นบอกว่าองค์ประกอบของเพื่อนครบหรือให้เพียง3คะแนนต้องบอกให้ได้ว่าส่วนใดของเพื่อนขาดนะคะต่อไปประเมินงานเขียนโดยปราศจากอคติในส่วนนี้คุณครูจะวัดจากการที่หนูเสนอแนะแล้วก็ผลงานดูว่าคะแนนรวมเนี่ยรวมแล้วมันเหมาะสมกับผลงานของเพื่อนหรือเปล่านะคะต่อไปมาดูก่อนนะคะว่าถ้าเราจะประเมินผลงานเราจะทำยังไงดีเราจะพิจารณาจากอะไรบ้างในส่วนของชวนพิจชีวประวัติค่ะครูมีผลงาน1ผลงานมาให้นะคะเป็นผลงานของเจ้า AI ค่ะใช้งานเพื่อ AI อีกแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่า AI เขียนดีหรือไม่นะคะเด็กๆคะมาลองประเมินผลงานชิ้นเล็กๆนี้ก่อนเขาบอกว่านายเด่นชัยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติและไปทำงานเกี่ยวป่าไม้เขาบอกว่าเขาเริ่มทำงานด้านนี้เพราะติดตามพ่อไปป่าบ่อยๆและรู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าจะดีเขาทำงานอยู่ในหลายพื้นที่และเคยช่วยดูแลป่าที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดแต่ก็มีปัญหาบางอย่างเช่นเอกสารไม่ครบบางครั้งเขาก็ไม่ได้ไปทำงานตรงเวลานอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดและประวัติในช่วงแรกของเขานั้นก็ไม่ชัดเจนไม่ค่อยชัดเจนทำให้บางคนไม่ค่อยรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่แต่โดยรวมเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจดีอยู่เป็นไงบ้างคะชีวประวัติของนายเด่นชัยซึ่งเจ้า AI เป็นคนเขียนนำเสนอเต็ม10หนูให้กี่คะแนนคะนักเรียนให้7อุ๊ยหายไปตั้ง3ทำไมอ่ะคุณครูอยากฟังความคิดเห็นหน่อยได้ไหมหนูคิดว่าอะไรที่เจ้า AI ยังเขียนได้ไม่ดีคะเรื่องของภาษาเนาะอ่ะครูอยากให้หนูลองพูดเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ฟังด้วยว่าหนูคิดแบบเดียวกับเพื่อนหรือเปล่าไหนหนูลองใช้ไมค์เลยค่ะกลุ่ม2นะคะลองเสนอความคิดเห็นซิเมื่อกี้หนูบอกว่าภาษาใช่ไหมลูกยังติดอะไรคะลูก
2: ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของภาษาที่ยังไม่ค่อยอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะแล้วก็บางคำเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนคำที่ใช้พูดมากกว่าที่ใช้ในงานเขียนค่ะ
0: ระบุหน่อยคำไหนลูกคำไหน
2: ก็ถือว่าเป็นคนที่ยังมีความตั้งใจดีอยู่ค่ะ
0: นะเป็นคำที่เป็นเหมือนภาษาปากภาษาพูดอยู่นั่นเองขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะในส่วนของภาษาที่มีความต่างระดับกันอยู่นี้ติดภาษาพูดอยู่เนี้ยอาจจะหายไปสัก1คะแนนใช่ไหมแต่เด็กๆให้ไป7น่ะครูคิดว่ามันน่าจะมีข้อบกพร่องมากกว่านี้ปะใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางว่าไงคะลูกไหนใครเสนอแนะอีกสัก1ได้ไหมลูกอีกสัก1คนได้ไหมใครเอ่ยใครอยากคอมเมนต์ใครอยากนำเสนอคะลูกคะแนนส่วนไหนมันหายไปอีกนอกจากภาษาที่เพื่อนบอกเชิญค่ะกลุ่ม3อะไรหายไปคะเนี่ยค่ะไหนลองสิ
3: ก็เหมือนว่าภาษายังดูไม่สลาดสลวยครับเหมือนว่ามันวนจบแต่ก็ไม่จบสักที
0: อ๋อการเรียบเรียงเนื้อความจะจบก็ไม่จบสักทีตรงไหนที่หนูรู้สึกว่าวกวนลูกบรรทัดที่เท่าไหร่อันไหน
3: ตอนที่บอกว่าเริ่มทำงานด้านนี้เพราะติดตาม

0: เอาไปปาไปบอลใช่ไหมส่วน
1: นั้นเขาทำงานใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายก็มาบอกถึงเรื่องข้อมูลวันเดือนปีเกิด
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงไม่เกิดขึ้นมาก่อนว่าเขาเป็นใครก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จริงด้วยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เจ้า AI คะแนนหายไปขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสังเกตไหมว่าเพื่อนๆที่นำเสนอประเด็นต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนๆจะพิจารณาภาษาและการเรียบเรียงถ้อยคำซึ่งถูกต้องนะคะรวมไปถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเจ้า AI ควรจะระบุก่อนว่านายเด่นชัยเป็นใครก่อนที่จะบอกว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำงานอะไรแล้วข้อมูลบางอย่างมันมีความนำเสนอโดยอคติด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะทำงานแล้วมีปัญหาบางอย่างเช่นเอกสารไม่ครบซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเท่าไหร่นักบางครั้งไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปนะคะรวมไปถึงคำว่าข้อมูลเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีในช่วงแรกตรงนี้มันดูเป็นคำที่มันเป็นเชิงลบดังนั้นอาจจะต้องปรับให้เป็นเชิงบวกหรือไม่นะคะลองสังเกตดูนะเอาล่ะครูว่าเด็กๆมีแววในการประเมินเป็นผู้ประเมินที่ดีเลยล่ะนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเราไปกำหนดเกณฑ์กันไหมดังนั้นคุณครูจะเติมเต็มความรู้ทบทวนก่อนว่าเรามีหลักอะไรในการพิจารณาแล้วเดี๋ยวเราจะไปประเมินกันนะคะดังนั้นขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาในวันนี้นะคะคุณครูจะทบทวนองค์ประกอบในการเขียนชีวประวัติให้ก่อนนะคะโดยที่หลักเกณฑ์ในการประเมินสารคดีเชิงชีวประวัตินั้นจะต้องพิจารณาด้วย5องค์ประกอบด้วยกันเด็กๆ ดูตามเลยนะคะ1โครงสร้างของสารคดีเชิงชีวประวัติ2การตั้งชื่อเรื่อง3เนื้อหา4การใช้ภาษาและ5การสอดแทรกแง่คิดและแรงบันดาลใจคราวนี้ค่ะองค์ประกอบแรกพิจารณายังไงมาดูกันพูดถึงโครงสร้างนะลูก1พิจารณาว่ามีโครงสร้างครบทุกส่วนไหมทุกส่วนในที่นี้หมายถึงกี่ส่วน3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนนำส่วนเนื้อหาเนื้อเรื่องและส่วนจบถ้ามีครบตรงนี้ได้ไปเลยแต่ยังไม่พอค่ะการพิจารณาโครงสร้างต้องดูว่าทั้ง3โครงสร้างนี้มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวไหมมี สัมพันธภาพสอดคล้องกันไหมและมีจุดมุ่งเน้นก็คือทำให้เกิดสารัตภาพหรือเปล่านะคะสารัตภาพคือใจหนึ่งย่อหน้ามีหนึ่งใจความและบวกด้วยพลความนะคะถ้ามีองค์ประกอบครบตรงนี้ติ๊กถูกไปเลยให้เต็มนะคะส่วนต่อมาการตั้งชื่อหนูดูนะว่าชื่อของเขาเนี่ยสอดคล้องกับเนื้อหาไหมและมีความน่าสนใจหรือไม่ความน่าสนใจนี้เป็นเชิงคุณภาพซึ่งนักเรียนจะต้องพิจารณาร่วมกันว่ามันทำให้หนูรู้สึกอยากอ่านขึ้นไหมใช้ความรู้สึกร่วมด้วยนะคะอ่ะต่อไปในส่วนเนื้อหาลูกเนื้อหาตรงนี้หนูดูความเหมาะสมนะคะว่าถ้าหนูจะนำเสนอชีวประวัติเนี่ยอย่างน้อยๆต้องรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครมีการศึกษามีที่มายังไงและมีบทบาทอะไรที่หนูอยากนำเสนอเด่นชัดนะคะจะไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อตัวบุคคลมากจนเกินไปจะต้องมีข้อเท็จจริงให้รู้ว่าเขาเป็นใครหนูถึงจะให้คะแนนในส่วนนี้นอกจากนี้ค่ะการเรียบเรียงลำดับเนื้อหาลูกมีความสำคัญว่าอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามได้บอกไปว่าการเรียบเรียงเนื้อหาจะต้องไม่วกวนดังนั้นการเรียบเรียงเมื่อหนูดูเนื้อหาจบหนูก็ต้องมาพิจารณาทีละส่วนว่าเพื่อนนำเสนอเริ่มต้นยังไงดำเนินเรื่องยังไงแล้วไปจบยังไงนั่นคือส่วนของเนื้อหาต่อมาพอมองถึงการใช้ภาษาเนี่ยลูกมองอย่างนี้นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนถึงกลวิธีการใช้ภาษาใช่ไหมลูกเนาะมันจะมีการตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาแบบใดแล้วการใช้ภาษาเนี่ยมีการใช้พรรณนามีการอธิบายชัดเจนไหมหรือบางคนใช้ถ้อยคำที่แบบการซ้ำคำซ้ำความให้เกิดความไพเราะเนี่ยถ้าเขามีตรงนี้หนูให้คะแนนไปเลยนะคะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราตรวจสอบง่ายมากในเรื่องการใช้ภาษาคือเรามองจากใบกลวิธีที่เขาระบุเอาไว้ถ้าเขาระบุว่าเขาใช้กลวิธีนี้แล้วหนูไปเห็นในเนื้องานหนูให้คะแนนเขาไปเลยนะคะส่วนการเขียนสื่อสารเหมาะสมเนี่ยอ่านแล้วหนูเข้าใจไหมอ่านแล้วมันเอ๊ะหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องพิจารณาด้วย

และ3ก็คือถูกต้องตามหลักการเขียนประธานกิยากรรมเป็นโครงสร้างง่ายๆที่เขาจะต้องเขียนให้ได้จะไม่มีการบอกว่าบุคคลนี้ถูกยอมรับเป็นสำนวนต่างประเทศนี่เราไม่ให้นะนะคะแล้วก็ระดับภาษาจะต้องไม่มีความต่างระดับนะคะดังนั้นถ้าจะใช้กึ่งทางการก็กึ่งทางการจะใช้ไม่ทางการก็ไม่ทางการแต่อย่าลืมว่าคำว่าไม่ทางการต้องดูว่าบุคคลที่กล่าวถึงนั้นเหมาะสมที่จะใช้คำภาษาไม่ทางการหรือเปล่านะคะต่อไปส่วนที่5คือการสอดแทรกแง่คิดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องอ่านแล้วเกิดแง่คิดด้วยตัวเองนะแต่งานเขียนของเพื่อนเนี่ยจะต้องระบุว่าคือว่าประวัติของบุคคลนี้ให้แง่คิดอะไรกับเราเรามีการเขียนไปไหมเอ่ยถ้าหนูไม่เขียนคะแนนส่วนนี้ไม่ได้นะแต่หนูต้องทำให้เห็นว่าบุคคลคนนี้ให้แรงบันดาลใจยังไงกับเรานะคะและแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้อ่านได้ยังไงถ้ามีการสรุปในส่วนนี้ได้ก็จะให้คะแนนส่วนแง่คิดไปเพราะถือว่าสอดแทรกแง่คิดแต่ถ้าใครไม่ได้ติ๊ก1ไว้เลยนะลูกนะคะอ่ะพอจะได้ไหมลูกและอีกส่วนหนึ่งที่คุณครูอยากจะตรวจสอบเพราะว่าวันนี้คุณครูจะประเมินว่าหนูเนี่ยสามารถประเมินงานเขียนเพื่อนโดยปราศจากอคติไหมและใช้ภาษาเหมาะสมหรือเปล่าการเสนอแนะก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเพราะการวิจารณ์งานของคนอื่นมันมีการนำเสนอทั้งส่วนดีและส่วนเสียแต่ส่วนเสียเนี่ยค่ะทำยังไงคะที่เราจะติแล้วทำให้เกิดแรงจูงใจหนึ่งคือต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพและทำสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของภาษาเจ้าของงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดนตำหนิอยู่นะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงคำที่เป็นการตัดสินเช่นไม่น่าอ่านเลยไม่น่าสนใจแบบเนี้ยจะเลี่ยงยังไงนะคะหรือเน้นการยกย่องส่วนที่ดีควบคู่กับข้อเสนอแนะเช่นจุดเด่นของงานเขียนนี้ดีตรงที่ทำให้เห็นชีวประวัติอย่างมีลำดับขั้นตอนแต่ควรเพิ่มอะไรหรืออันนี้เขาเรียกว่าการติเพื่อก่อและอีกส่วนหนึ่งคือการชมเชยส่วนดีควบคู่กับข้อเสนอแนะสองสิ่งนี้จะต้องมาพร้อมกันเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเขามารับคำติชมจากเราเพื่อไปพัฒนานะคะต่อไปมาดูแนวทางค่ะแนะเสนอแนะยังไงประเมินยังไงให้สร้างสรรค์ดูนะถ้าเราจะประเมินงานใครสักคนหนึ่งเราอาจจะต้องมีใจเป็นกลางแล้วพิจารณาตามกำหนดเรามีเกณฑ์ที่กำหนดแน่นอนว่าถ้าเรายึดเกณฑ์เนี่ยเราจะเบี่ยงเบนได้น้อยมากเราจะอคติน้อยมากนะคะแล้วต้องมีเหตุผลชัดเจนโดยอ้างอิงหลักฐานที่เป็นข้อบ่งชี้เชิงประจักษ์หมายความว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าข้อความวกวนค่ะครูถามว่าบรรทัดไหนนั่นหมายความว่าหนูต้องชี้ได้นะหนูอยากบอกว่าวกวนแล้วหนูก็อธิบายไม่ถูกว่าวกวนยังไงถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราใช้ความรู้สึกนะคะและใช้ถ้อยคำสุภาพในการเสนอแนวทางในการพัฒนาดูตัวอย่างดูสมมติว่านี่เด็กผู้ชายคนนี้ต้องการเสนอแนะงานของนักเรียนนะจะใช้ภาษาประมาณนี้การเขียนนี้มีการเล่าเหตุการณ์สำคัญของบุคคลตามลำดับเวลาทำให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาของแรงบันดาลใจและพัฒนาการของบุคคลได้ชัดเจนจุดเด่นคือเห็นไหมคิวจุดเด่นงานนี้คือมีการเลือกใช้ถ้อยคำกระชับและสื่อความหมายตรงประเด็นอย่างไรก็ตามนักเรียนคะหลังอย่างไรก็ตามแสดงว่าจะติแล้วนะแต่ดูสิว่าเขาจะติยังไงข้อมูลอ้างอิงยังมีไม่มากพอโดยเฉพาะปีเกิดเห็นไหมบอกเลยว่าส่วนไหนหายไปปีเกิดและแหล่งที่มาของผลงานบางช่วงหากผู้เขียนตรงนี้เสนอแล้วนะหากผู้เขียนเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบก็จะช่วยให้งานมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเป็นไงคนเจ้าของผลงานรู้สึกดีไหมลูกรู้สึกดีเรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรเรามีจุดเด่นอะไรและจะพัฒนายังไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าหนูใช้ถ้อยคำประมาณนี้งานเขียนนี้อ่านแล้วงงๆเป็นไงตกลงหนูมีความสับสนใช่ไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่คำตัดสินมาแล้วค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดูเหมือนงานเขียนเรื่อยเปื่อยเป็นไงคะฉันดูไม่มีแก่นสารเลยใช่ไหมและไม่ค่อยน่าสนใจยิ่งตัดสินไปอีกบางช่วงก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะบอกอะไรฉันพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมคนฟังรู้สึกคิดไปต่างๆนานาแล้วรู้สึกด้อยค่าแล้ว
ผู้เขียนควรเขียนให้ดีขึ้นกว่านี้ดีในทางไหนล่ะใช่ไหมไม่งั้นคนอ่านคงไม่อยากอ่านต่อขอทิชชู่ด่วนร้องไห้แล้วนะคะใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นลักษณะที่การประเมินที่ไม่สร้างสรรค์และมีโอกาสทำให้เกิดอคติเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะประเมินยังไงต่อไปครูจะพานักเรียนไปกำหนดเกณฑ์กันกำหนดเกณฑ์กันก่อนโอเคมาดูกันคุณครูจะให้พิจารณาตามเกณฑ์คราวนี้ค่ะดูนะการกำหนดเกณฑ์ของเราจะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าเราจะกำหนดไปพร้อมๆกันนักเรียนดูส่วนแรกโครงสร้างจะประกอบไปด้วยส่วนองค์ประกอบย่อยหนูดู2 อย่าง1คือบทนำเนื้อหาแล้วก็ส่วนจบจะต้องมีให้ครบ2ก็คือมีเอกภาพและสัมพันธภาพมีครบ2 องค์ประกอบนี้ให้เต็มคะแนนรวมเป็นทั้งหมด20นะดังนั้นถ้าครบ2 องค์ประกอบให้เต็มนะคะครบ2 องค์ประกอบแล้วหนูคิดว่าถ้าจะได้3คะแนนเนี่ยหมายความว่าไงขาดอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้นะขาดองค์ประกอบนักเรียนบันทึกลงไปในใบบันทึกใบกำหนดเกณฑ์ไว้ด้วยนะคะขออภัยนะคะมีการฉีกคำนิดหน่อยใช้ยติพังช่วยแล้วขาดองค์ประกอบอย่างเนาะ1องค์ประกอบองค์ประกอบใดก็ได้นะคะใน2 ส่วนนี้อย่างที่3อะไรดีคะมีบทนามอาจจะขาดส่วนโครงสร้างหลักใช่ไหมคะอาจจะขาดส่วนโครงสร้างหลักขาดองค์ประกอบที่1ใช่ไหมคะแต่ว่าเอกภาพสัมพันธภาพมีอยู่ไหมหรือและ2นะคะครูคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ครบถ้วนมากกว่านะลูกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าขาดทั้งหมดไปเนี่ยส่วนที่ได้1ก็จะไม่มีเลยใช่ไหมลูกดังนั้นตรงนี้ค่ะก็คืออาจจะเป็นองค์ประกอบของ1และ2ไม่ครบก็หมายความว่าอาจจะตรงนี้ไม่มีอาจจะเอกภาพไม่มีสัมพันธภาพไม่มีแต่ว่ามีเนื้อหาและส่วนจบแบบนี้ค่ะคือมันว้าวๆแหว่งๆไปแต่กรณีที่ได้1นั้นหมายความว่า1ก็คือไม่มีองค์ประกอบทั้ง2ไม่มีองค์ประกอบทั้ง2นะคะก็คือไม่มีส่วนใดเลยเขียนมาเพียงย่อหน้าเดียวแล้วไม่สามารถแยกได้เลยว่ามีโครงสร้างใดบ้างนะคะจะให้1เท่านั้นแต่เท่าที่เดินดูมาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะมีครบองค์ประกอบนะส่วนข้อที่2ค่ะคือการตั้งชื่อเรื่องก็คือมีเรื่องของความสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็มีความน่าสนใจนักเรียนคิดว่า4คะแนนควรจะเป็นยังไงต้องครบนะเด็กๆค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าหนูครบแน่ๆดังนั้นก็คือคะแนนเต็มไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะหนูสามารถใช้เกณฑ์เดียวกับพวกเราได้นะคะต่อไปลูกถ้า3คะแนนล่ะคะลูกอะไรหายไปดีหนูคิดว่าความน่าสนใจยังมีโอกาสขาดได้ง่ายกว่าใช่ไหมได้อาจจะเป็นครบสอดคล้องเนื้อหานะคะก็คือมีองค์ประกอบที่1แล้วยังไงคะในส่วนนี้หมายความว่าไงถ้าได้2คะแนนหมายความว่าไงลูกใช้ภาษาง่ายๆในการนำเสนอใช่ไหมสอดคล้องกับเนื้อหามีองค์ประกอบที่1แล้วก็มีความสอดคล้องต่อไปตรงนี้ก็คือตั้งชื่อแบบง่าย
หมายความ

ชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ได้เอ่ยไปถึงตัวเนื้อหาใดๆตั้งชื่อแบบง่ายต่อไปถ้าตรงนี้นะคะ1คือไม่สอดคล้องและ2คือไม่น่าสนใจนะคะไม่ครบองค์ประกอบสององค์ประกอบผ่านไปทันไหมคะไปต่อนะอยากปรับตรงไหนบอกนะคะต่อไปในส่วนที่3ค่ะลูกมาดูสิส่วนที่3เนื้อหาเราจะมองความเหมาะสมของข้อมูลเราจะมองการเรียบเรียงลำดับข้อมูลแสดงว่า4คะแนนหมายความว่าไงคะครบทั้ง2องค์ประกอบส่วนที่3คะแนนหมายความว่าไงคะอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนไม่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่บ้างนะคะมีก็คือหมายความว่ามีครบองค์2องค์ประกอบนั่นแหละแต่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องมีส่วนไม่เกี่ยวข้องมีส่วนไม่เกี่ยวข้องปรากฏค่ะ3คะแนนมีส่วนไม่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้ถ้าได้2คะแนนแสดงว่ามันต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรืออาจจะลำดับเนื้อหาได้ไม่ดีนะคะตรงนี้2คะแนนนี้องค์ประกอบหายไปแล้ว1มี1องค์ประกอบและ1คะแนนก็คือไม่มีขออภัยค่ะไม่มีองค์ประกอบใช่ไหมลูกองค์ประกอบไม่ครบ

0: องค์ประกอบไม่ครบทั้ง2ส่วนต่อไปส่วนที่4การใช้ภาษาประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันคือกลวิธีในการใช้ภาษาน่าสนใจการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามหลักการเขียนและระดับภาษาถ้ามีครบ3องค์ประกอบให้มั้ยลูกแสดงว่า4คะแนนคือครบ3องค์ประกอบถ้าเป็นครูจะไล่ลำดับได้ไหมคะถ้า3คะแนนแสดงว่ามี2ถ้า3คะแนนมี2องค์ประกอบอะไรก็ได้ต่อไปตรงนี้มี1องค์ประกอบและตรงนี้ไม่ปรากฏทั้ง2องค์ประกอบใช่มันหายไปเลยได้ไหมคะลูกและสุดท้ายค่ะไปต่อเนาะครูไปเร็วไปไหมลูกได้นะทันนะไปต่อจ้ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการสอดแทรกเนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็นการเขียนให้ชัดเจนก็คือปรากฏแง่คิดแรงบันดาลใจชัดเจนกับอีกอันนึงก็คือหมายความว่ามีการประยุกต์ไปสู่การใช้ชีวิตนะคะก็คือทำให้ผู้เห็นอ่านได้ชัดเจนดังนั้นถ้ามีครบหรือหนูคิดว่าไงถ้ามีครบยากไปไหมได้นะไม่มีใครค้านใช่ไหมมีคนค้านเพราะว่ามีคนไม่ยอมเขียนมาใช่ไหมอยากทำยังไงให้มี4พูดมากลุ่มเพื่อนบอกว่าขอมีความบกพร่องสัก1อย่างได้ไหมล่ะ
1: มี1 หรือ 2
0: ได้ไหมเพื่อนๆเอาอย่างนี้ไหมคุณครูเสนออย่างนี้ไหมสมมติว่าเราไม่ได้ระบุชัดเจนเฮ้ยแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นไง
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ใช่ไหมดังนั้นอาจจะปรากฏในเนื้อความแต่ไม่ระบุได้ไหมเพื่อนๆยอมไหมต้องถามเพื่อนๆยอมไหมคะยอมมีคนไม่ยอมมีคนยอมนะคะนักเรียนปลายทางขาตรงนี้นะคะการสอดแทรกเนื้อหาถ้าหากว่าบางคนไม่ระบุให้ชัดเจนสำหรับคุณครูมองว่าต้องระบุนะมีองค์ประกอบนักเรียนคะครูสรุปนะเพื่อนค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าต้องให้ครบนะคะนักเรียนคุณจะช่วยหนูอย่างนี้นะเพื่อนบอกว่าอุ๊ย2องค์ประกอบยากมากเลยเพราะหนูลืมเขียนใช่ไหมเนื้อความนักเรียนค่ะตรงนี้เนื้อความให้แง่คิดแต่ไม่ระบุชัดเจนและแง่คิดสร้างบทเรียนหรือแรงบันดาลใจได้ไหมเอ่ยหมายความว่ามันมีทั้ง2แหละแต่มันมีความไม่ชัดเจนอยู่ในนั้นนะคะได้3คะแนนแล้วส่วน2คะแนนเนี่ยก็จะเหลือเพียง1องค์ประกอบดีไหมเอ่ยนะพยายามช่วยแล้วนะ กำหนดเกณฑ์ปุ๊บเริ่มรู้แล้วว่าตัวเอง1องค์ประกอบอะไรหายไปนะคะเราจะใช้เสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นะเห็นไหมเมื่อเราจับเกณฑ์นะคะมันจะทำให้เราสามารถรู้ว่าเราเนี่ยเขียนงานได้สมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมลูกดังนั้นเมื่อกี้นะคะมีคนร้อนตัวแล้วหนึ่งว่าองค์ประกอบหนูไม่ครบนะคะไม่เป็นไรหรอกหายไป1คะแนนยังมีหวังอ่ะได้ไหมคะเขียนเสร็จหรือยังปลายทางคะสามารถใช้เกณฑ์เดียวกับเราได้นะคะเป็นไงบ้างไปต่อไหมต่อนะได้ค่ะถ้าเกณฑ์พร้อมแล้วเราจะเริ่มเปิดเวทีเสวนาแล้วนะคะนั่งตัวตรงขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงท้าทายความคิด ละค่ะวันนี้เราจะมาเสวนาชีวประวัติสร้างแรงบันดาลใจกันมาดูนะคะว่าบุคคลแต่ละบุคคลที่เด็กๆนำเสนอนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวผู้เขียนและผู้อ่านอย่างไรโดยเรามีกติกาดังนี้ค่ะก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะในการประเมินในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เรานั่งกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วสามารถใช้กลุ่มเดิมได้เลยหากนักเรียนปลายทางนะคะยังไม่นั่งเป็นกลุ่มขอให้จัดโต๊ะเป็นกลุ่มเลยหากมีสมาชิกในกลุ่มน้อยครูแนะนำว่านั่งเป็นวงกลมเพื่อเปิดเป็นเวทีนำเสนอเลยค่ะต่อไป2คือสมาชิกในกลุ่มนะคะผลัดกันนำเสนอผลงานกลุ่มละคนละไม่เกิน2นาทีนำเสนอคร่าวๆนะคะแล้วก็ให้เห็นผลงานงานเขียนของเพื่อนๆของตัวเองและ3คือสมาชิกในกลุ่มจะต้องประเมินผลงานนะคะโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ร่วมกันประเมินแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วหาข้อสรุปพร้อมกับระบุเหตุผลนะคะว่าหนูให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบนั้นเท่าไหร่และเพราะอะไรองค์ประกอบอะไรหายไปพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของผลงานด้วยนะคะโดยใช้ความสุภาพและปราศจากอคติเด็กๆมีคำถามไหมลูกถ้าไม่มีคุณครูขอให้เด็กๆมองหน้าสมาชิกในกลุ่มแล้วเริ่มนำเสนอค่ะเชิญค่ะ

0: นักเรียนคะหลังจากที่เด็กๆได้ประเมินผลงานของเพื่อนแล้วก็เสนอแนะกันไปแล้วนะคะคุณครูจะเลือกมา1คู่โดยที่ให้เลือกผลงานที่ดีที่สุดมานำเสนอนะคะดังนั้นขอตัวแทนจากกลุ่ม3เพื่อเป็นตัวอย่างการประเมินให้เพื่อนได้ชมกันนะคะเชิญนันพัฒน์และใครคะคู่ใครคู่ของหนูค่ะเชิญค่ะนันพัฒน์เป็นเจ้าของผลงานกิจกรเป็นผู้ประเมินดังนั้นเดี๋ยวเพื่อนจะนำเสนอผลงานแล้วหนูเป็นคนประเมินพร้อมเสนอแนะค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะชีวประวัติของหนูนะคะหนูตั้งชื่อเรื่องว่าจากศูนย์สู่แสงไฟค่ะกว่าจะเป็นขอโทษค่ะกว่าจะมาเป็นเจนนี่รัชนกในทุกวันนี้เธอได้ผ่านบททดสอบชีวิตที่หล่อหลอมให้เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งใครจะเชื่อว่าจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเข้าสู่วงการบันเทิงระดับประเทศเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของเจนนี่นั้นไม่ได้สวยหรูเธอเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่เรื่องราวชีวิตของเจนนี่รัชนกก็สะท้อนให้เห็นถึงคำว่าคนเราสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้เสมอเพราะความพยายามสามารถพาเราไปได้ไกลกว่าที่คิดเจนนี่รัชนกนั้นเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมพ.ศ.2548ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจนนี่รักการร้องเพลงตั้งแต่เด็กเธอมักชอบขึ้นร้องเพลงในงานโรงเรียนอยู่เสมอจึงทำให้เธอตั้งใจเดินทางสายนักร้องอย่างมั่นใจเจนนี่เริ่มต้นจากการอัดคลิปร้องเพลงและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทำให้เธอได้รับความสนใจจนมีผู้ติดตามจำนวนมากหลังจากนั้นเธอได้ตัดสินใจเปิดค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นตลอดเส้นทางในวงการเจนนี่ต้องเผชิญกับคำชื่นชมและคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่เธอก็ใช้ช่วงเวลานี้เป็นบทเรียนพัฒนาตัวเองทุกวันนี้เธอมีความสำเร็จมากมายเช่นด้านการแต่งเพลงเธอสามารถแต่งเพลงได้หมดถ้าสดชื่นและเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนเป็นที่นิยมทั่วประเทศรวมถึงปัจจุบันนี้ความสำเร็จในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ผ่านการไลฟ์ขายของเธอสามารถสร้างสถิติผู้ชมสูงสุดและยอดการขายให้แก่ผู้ประกอบการมากกว่า270รายการด้วยระยะเวลาอันสั้นชีวิตของเจนนี่คือเรื่องราวของความพยายามที่ไม่เคยหยุดนิ่งเธอยังคงเดินหน้าสร้างและแรงบันดาลใจต่างๆให้ผู้คนอีกมากมายและยังเป็นตัวอย่างของคำว่าคนธรรมดาก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจอย่างเช่นคำที่เจนนี่เคยได้กล่าวไว้ว่าทุกแผลที่ผ่านมาคือพลังที่ทำให้เติบโตค่ะ
0: เป็นไงคะผู้ประเมิน
2: ครับสำหรับผมนะครับที่ไม่ได้ประเมินเรื่องของเจนนี่รัชนกประเด็นของโครงสร้างครับคะแนนที่ให้ก็คือ4เต็มครับเพราะว่ามีบทนำเนื้อหาส่วนจบเอกภาพสมรรถภาพครบถ้วนดีครับการตั้งชื่อเนี่ยก็ให้4คะแนนกันครับเพราะว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็น่าสนใจเป็นการดึงดูดผู้อ่านครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยให้4เพราะว่ามีการเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลแล้วก็จัดลำดับข้อความได้ดีครับส่วนของด้านการใช้ภาษาให้4เพราะว่ามีการใช้ภาษาที่น่าสนใจเข้าถึงง่ายแล้วก็ดึงดูดให้คนน่าอ่านมากขึ้นครับในเรื่องของแง่คิดแล้วก็แรงบันดาลใจให้4เพราะว่ามีการเขียนแง่คิดแล้วก็แสดงแรงบันดาลใจของเจนนี่รัชนกไปได้ดีข้อเสนอแนะก็คือไม่มีครับเพราะว่าคิดว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีมากแล้ว
0: ทำยังไงก็ได้ให้มีข้อเสนอแนะนะคะตรงนี้คุณครูฝากเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือครูอาจจะเสนอแนะให้ว่าให้หนูไปเพิ่มเติมในเรื่องของผลงานหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไปสู่การร้องเพลงเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้ค่ะเป็นรายละเอียดตรงนี้ก็จะทำให้คิวประวัติน่าสนใจมากขึ้นแต่ในฐานะที่หนูอุตส่าห์มายืนตรงนี้แล้วขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะช่วยสรุปบทเรียนให้หน่อยค่ะว่าตลอดที่เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องคิวประวัติแต่คิวประวัติหนูได้อะไรจากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้คะ
1: ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูได้การเขียนชีวประวัติให้ตรงตามลำดับได้รู้ว่าเราควรเขียนยังไงให้ผู้อ่านสนใจแล้วก็ดึงดูดต่อตัวผู้อ่านค่ะแล้วก็เขียนยังไงให้ภาษามีความที่เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นการสรุปบทเรียนที่ดีมากเลยนะคะขอบคุณมากและหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะได้ในสิ่งที่คุณครูพยายามนำเสนอให้เช่นกันนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ และทุกคนคะวางมือจากการประเมินแล้วเงยหน้าขึ้นมาแล้วมาพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจทำชัยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่านรชาตินรชาติหมายถึงคนหรือหมู่คนจะเขียนยังไงดีคะให้ถูกต้อง1หรือ2คะชาติหรือเป็นชาติดอเด็ก1 นะคะคำตอบก็คือ1ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยถ้าหนูเขียนผิดมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะชาติดอเด็กคือสีแดงนะและครั้งต่อไปค่ะหลังจากที่นักเรียนรวบรวมผลงานครูมาผลงานมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาขึ้นสู่มาขึ้นบทใหม่กันในช่วงในหน่วยการเรียนรู้สืบเสาะวงศัพท์นะคะเป็นการสืบศัพท์จับความในครั้งแรกต่อไปนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะเราจะมีใบความรู้เพิ่มเติมมาด้วยนะคะฝากให้เด็กๆได้เตรียมให้พร้อมแล้วเราจะกลับมาพบกับความสนุกได้ใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูและนักเรียนต้นทางนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ๊ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: Free the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning to all the teachers and students watching on the RTV9. Welcome everyone to English class with me, teacher Thiru Siswat. How's this going today? Very good, very well, right? All right, everyone, teacher have question. What would you do if you wanted to get a part-time job? What would you do if you wanted to get a part-time job?
3: Get a job application.
2: Get a job application, right? What else?
3: Go interview.
2: Louder.
3: Go interview.
2: Ah, go for interview, right? To get an interview, what else? What would you do if you wanted to get part-time job? คำถามถามว่าไงครับคำถามถามว่า
4: จะทำ
2: ไงถ้าต้องการถ้าคุณต้องการทำงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมครับทำไงครับลำดับแรกเราต้องทำไงก่อนเอ่ยสมัครงานใช่หรือไม่to apply a job right where can you apply แล้วคุณถามว่าเราสามารถสมัครได้ที่ไหนล่ะครับแล้วเรารู้ได้ไงเรารู้ได้ไงว่าเอ้ยมันมีการรับสมัครงานขึ้นเรารู้ได้ไงครับเราสามารถรู้ได้ไหนครับติดตามจากอะไรครับ
5: บริษัท
2: job advertisement ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วใช่หรือไม่นะครับ alright everyone today we are going to learn about job application everyone say that together job application
1: job application
2: คืออะไรเอ่ยการสมัครงานนั่นเอง and here are the objectives that you have to learn and receive from this lesson what are they
1: รู้และเข้าใจผู้สร้างสถานการณ์เขียนจดหมายหรืออีเมลสมัครงานเขียนจดหมายหรืออีเมลสมัครงานได้ถูกต้อง
2: แสดงว่าจุดประสงค์ของเรามีด้วยกัน2ข้อใช่ไหมครับดูจุดประสงค์เรายากไหมครับไม่ยากเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเราเคยเรียนเรื่องของการเขียนจดหมายไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของอีเมลหรือจดหมายเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองแต่มันจะมีหัวข้อที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวของ subject คืออะไรเอ่ย subject คือเวลาเราเขียนอีเมลใช่หรือไม่มันจะมีอะไรเอ่ย subject อยู่ใช่หรือไม่ตัว subject คุณครูถามว่ามีความสำคัญไหมครับ
3: สำค
2: ัญยังไงเอ่ย
3: เป็น
2: หัวเรื่องแล้วหัวเรื่องมีความสำคัญยังไงล่ะให้รู้ว่าเราส่งมาเพื่ออะไรเก่งมากนะครับwhat it is tell the reader what the email is about นั่นคือบอกว่าอีเมลเขียนเกี่ยวกับอะไรนั่นเองใช่ไหมครับหรือว่าชื่อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั่นเองใช่หรือไม่เช่นอะไรครับเช่นอะไรบ้างดูข้อแรก
3: meeting
2: request
3: for
2: Monday นะครับ next
3: homework submission grade 9
2: homework submission grade 9 next
3: application for English teacher position
2: application for Englishteacher position next
3: school trip permission form
2: นะครับแล้วดูชื่อเรื่องในเขียนการเขียนจดหมายนะครับว่าชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ย
1: application for part-time job assistant
2: ชื่อเรื่องก็คือ application for part-time job assistant แสดงแล้วดูชื่อเรื่องปุ๊บรู้ไหมครับว่าเอ๊ะน่าจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการสมัครงานใช่ไหมครับนะครับหัวข้อแรกของการเขียนอีเมลก็คือตัวของ subject ก็คือชื่อเรื่องนั่นเองที่บอกให้ผู้อ่านทราบว่าเราเขียนมาเพื่ออะไรใช่ไหมรู้เลยว่าเราเขียนมาเพื่ออะไรnext เราเคยเรียนไหมครับตัวนี้ครับตัวของ salutation นะครับ salutation ก็คืออะไรเอ่ยครับก็คือการเขียนทักทายหรือคำขึ้นต้นจดหมายนั่นเองใช่ไหมครับจำได้ไหมคำขึ้นต้นจดหมายเราใช้คำว่าอะไรครับ
3: Dear
2: ใช่หรือไม่แล้วมีเครื่องหมายอะไรที่ ที่เราใช้ร่วมกันครับก็คือเครื่องหมายคอมมานั่นเองใช่ไหมครับนะครับ what it is the salutation is the greeting at the beginning of the letter or email it shows who you are writing to ใช่ไหมครับsalutation เนี่ยคือเป็นการทักทายในขั้นตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็เราบอกถึงว่าเราจะเขียนถึงใครใช่หรือไม่ใช่ไหมครับโดยคำขึ้นต้นของจดหมายก็คือใช้ความว่าอะไรครับคำทักทายก็คือใช้ dear ใช่ไหมครับตามด้วยผู้ที่เราต้องการเขียนถึงใช่ไหมครับในจดหมายเขียนว่าไงครับในจดหมายมีอะไรเอ่ย
3: dear sir or madam
2: dear sir or madam right เขียนถึงใครก็ไม่รู้แต่เป็นคำสุภาพไหมครับ dear sir or madam นะครับหรือจะเขียนคนที่เรารู้จักใช่ไหม dear teacher would ใช่หรือไม่dear anna dear sir dear madam นะครับแต่อย่าลืมเครื่องหมายตัวหนึ่งก็คือตัวของเครื่องหมายคอมม่านั่นเองนะครับตัวต่อมาคือตัวของ introduction จำได้ไหม introduction คืออะไรเอ่ยintroduction คืออะไรเอ่ย introduction คำนำส่วนนำของจดหมายนั่นเองใช่ไหมครับส่วนนำของจดหมายเราจำได้ไหมว่าส่วนนำของจดหมายหรืออีเมลเราเขียนอะไรได้บ้างเราจำได้ไหม
4: เขียน
2: อะไรครับ
4: เขียนว
2: ่
4: าเรา
2: เป็นใครมีอะไรอีกเขียนวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับทำไมถึงเขียนมาใช่หรือไม่นะครับเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ an email introduction is the first part of email where you say why you are writing อันดับแรกก็คือให้เขียนว่าเขียนมาทำไมก็คือบอกจุดประสงค์นั่นเองใช่ไหมครับอันที่สองคือ introduce yourself if necessary ก็คืออะไรแนะนำตัวเองถ้าจำเป็นนี่คืออะไรครับถ้าจำเป็นสมมุติเราเขียนหาเพื่อนเราต้องแนะนำตัวเองไหม
5: ไม
2: ่ต้องใช่หรือไม่แต่การเขียนสมัครงานจำเป็นต้องแนะนำตัวเองไหมครับ
3: จำเป
2: ็
3: น
2: ต่อมา mention the purpose query ก็คือบอกจุดประสงค์ที่เขียนมาใช่หรือไม่ใช่ไหมครับit usually comes after greeting dear helloand before the main details ใช่ไหมครับมันอยู่หลังจากอะไรเอ่ยส่วน introduction ก็คือหลังจากคำ greeting หลังจากตัวของ salutation นั่นเองใช่ไหมครับแล้วตามด้วยส่วนของ introduction นั่นเองในนี้ introduction ก็เขียนอะไรบ้างครับลองอ่านพร้อมกันสิAdvertisement
3: on Facebook
2: เขาเขียนเขามีอะไรบ้างในส่วนของ introduction ของเขา

0: บอกถึงอะไรบ้างเอ่ยจุดประสงค์ของการเขียนใช่ไหมเขียนมาเพื่ออะไร I'm writing to ฉันเขียนจดหมายวันนี้เพื่อสมัครงานในในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยเลยเป็นอะไรครับ part time shop assistant position ก็คือ
1: ผ
0: ู้
1: จัดการร้านแบบ
0: part time เพื่อนบอกว่าผู้จัดการร้านแบบ part time ใช่ไหม
1: ผ
0: ู้ช่วยอะไรครับผู้ช่วยร้านในช่วง part time นั่นเองใช่ไหม I saw your job advertisement on Facebook ก็คือเขาเห็นการโฆษณารับสมัครงานที่ไหนเอ่ย Facebook นั่นเองเขาเขียนมารู้ไหมดูส่วนของ introduction กับส่วนของเนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์กันไหมครับสัมพันธ์กันนะครับ next the email body is the main part of the email where you the first give details อันแรกคือให้รายละเอียดใช่ไหมครับ explain information ก็คืออะไร explain information ก็คืออธิบายรายละเอียดนั่นเองใช่ไหมครับ provide reasons and example ก็คืออธิบายเหตุผลหรือ
1: ยก
0: ตัวอย่างนะครับ make requests or give updates make
1: request
0: ให้อะไรนะครับให้คำขอให้คำขอหรือ or give update ก็คือ การให้การอัปเดตข้อมูลนั่นเองลองดูซิว่าจะใช่ไหมลองดูก่อนลองอ่านพร้อมกันครับ
2: I am a responsible and hardworking student
0: อันแรกเขาบอกว่าไงครับ I'm a responsible and hardworking student
1: ฉ
0: ัน
1: เป็นน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นที่มีความ
0: รับ
1: ผิดชอบ
0: ฉันเป็นนักเรียนที่รับและ hardworkingHardworking student ช่วยกูดูด้วย hardworking student เป็นยังไงครับนักเรียนที
1: ่
0: ขยันใช่หรือไม่ใช่ไหมครับand I have good communication skills เป็นไงครับ
1: มีทักษะการสื่อสาร
0: มีทักษะการสื่อสาร and can work well in a team
1: สามารถทำงาน
0: ร่วมกับผู้อื่นได้ดีใช่ไหมครับI am eager to learnand gain work experience เขาบอกว่าเขาเป็นไงครับเขาเป็นคนที่ eager ก็คือกระตือรือร้นใช่หรือไม่ใช่ไหมครับต่อมาอ่ะนักเรียนดูรายละเอียดว่าเขาใส่อะไรบ้างครับเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมระบุก็คือเขาระบุดีเทลให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างไงใช่ไหมครับสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นคนขยันอะไรประมาณนี้ใช่ครับส่วนความขอบคุณใช่ไหมครับnumber three express hope for a reply ก็คือ
1: แสดงความคาดหว
0: ังถึงการตอบกลับนั่นเอง number four mention the next step ก็คืออะไรครับพูดเขาเพื่อนบอกว่าพูดถึงการกระทำต่อไปก็คือเป็นไงครับอธิบายขั้นถัดไปใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับตรงนี้เขาบอกอะไรบ้างครับเขาบอกอะไรครับดูซิครับในส่วนของ conclusion
1: thank you for your time and consideration
0: I look forward to your reply ก็คือเขาพูดถึงเขาแสดงความขอบคุณแล้วก็เขาคาดหวังที่จะได้รับการตอบกลับนั่นเองใช่ไหมครับโดยใช้ประโยคว่า I look forward to your reply ต่อมาดูครับ conclusion เราสามารถเขียนอะไรได้บ้างอันดับแรกก็คือ I look forward to hearing from you soon ใช่ไหมครับ everyone read together 1 2 3
1: I look forward to hearing from you soon
0: next
1: thank you for your time and consideration
0: Everyone say that consideration.
1: Consideration.
0: Next.
1: I would be happy to attend an interview at your convenience.
0: Next.

0: I hope to have the opportunity to contribute to your team. Next.
1: I would appreciate the chance to discuss my application further.
0: I would appreciate the chance to discuss my application further. เขาบอกถึงอะไรครับในส่วนนี้วิธีการเขียนสรุปใช่หรือไม่โดยสามารถใช้ขอบคุณใช่ไหมครับหรือความคาดหวังนั่นเองใช่ไหมครับตัวต่อมาเมื่อกี้คุณพูดว่าสุดท้ายใช่ไหมอันนี้สุดท้ายจริงนะครับตัวของ closing ก็คือส่วนของปิดท้ายนั่นเองใช่หรือไม่ปิดท้ายเราใช้อะไรครับปิดก็คือ the closing is a polite way to end the letter beforeyour name เขาบอกว่าไงเอ่ยการปิดท้ายจดหมายก็คือเป็นวิธีที่สุภาพใช่ไหมครับใช้จบจดหมายนั่นเองใช่ไหมครับใช้กลุ่มของวลีใช้จบจดหมายนั่นเองมีอะไรบ้างวลีที่ใช้จบจดหมาย
1: your sincerely
0: everyone say that together yoursincerely, yours, truly, with love, best wishes. นักเรียนสังเกตดูครับถ้าเป็นอีเมลเนี่ยเวลาเราเขียนถึงบุคคลเราเขียนถึงผู้จัดการหรือเราเขียนถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเราต้องใช้คำลงท้ายนะครับหรือการเราเรียกว่าส่วนปิดท้ายของอีเมลเนี่ยครับด้วยคำที่สุภาพใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ with love ได้ไหมครับ with love ดูเป็นกันเองใช่ไหมครับดูเป็นเพื่อนใช่ไหมครับแสดงว่าการเขียนอีเมลถ้าสมัครงานปุ๊บเราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการyou are sincerely ใช้ได้ไหมใช้ได้นั่นเองนะครับsignature ก็คือส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของลงชื่อลายเซ็นนั่นเอง the signature is where you write your name to show who sent the letter write your first name or full name under the closing นะครับก็คือให้เขียนอะไรครับเขียนชื่อตัวเองใช่ครับถ้าเป็นจดหมายทางการควรจะเขียนชื่อให้เป็นไงครับชื่อเต็มใช่หรือไม่แต่ถ้าจดหมายหรืออีเมลที่ไม่ทางการเราเขียนหาเพื่อนเราอาจจะใส่ชื่อเล่นของเราก็ได้ใช่ไหมครับหรือชื่อหน้าของเราก็ได้ใช่หรือไม่ครับแต่ถ้าเป็นจดหมายที่เป็นทางการควรใส่ชื่อเต็มสุดท้ายก็ทิ้งอะไรไว้ด้วยครับเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นั่นเองใช่ไหมครับดูยากไหมครับนักเรียนมีใบความรู้ใบนี้อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมครับในคาบที่แล้วเพราะฉะนั้นให้เรียนเอาใบความรู้ขึ้นมาครับใบความรู้เรื่องอะไรครับเรื่องของ job advertisement นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเขียนอีเมลสมัครงานดูนะครับตอนนี้นะครับให้เรียนเอาใบงานที่1ขึ้นมาครับใบงานที่1ชื่อว่าJob application ใช่ไหมครับใบงานสั่งว่าไงเอ่ย Write an email to apply for the waiter or waitress position at Smile Cafe, Bangkok, using information from the job advertisement. คำสั่งสั่งว่าไงครับคำสั่งสั่งว่าในตำแหน่งอะไรครับพนักงานเสิร์ฟบริกรนั่นเองบริกรนะครับwaiter ก็คือใครเอ่ยคือบริกรชายนั่นเองส่วนผู้หญิงเราใช้คำว่า waitress นั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่าผู้หญิงเราสมัครในตำแหน่งอะไรครับ
1: waitress
0: นั่นเองนะครับนั่นได้ที่ไหนเอ่ย

ของ Smile Cafe นั่นเองในกรุงเทพนะครับให้ใช้ Using information from the job as work treatment ก็คือใช้อะไรครับใช้ข้อมูลจากจากโฆษณางานนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: All right. Finished?
1: Yes.
0: มีคนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคนเสร็จแล้วครูขอตัวแทนหน่อยนะครับนำเสนอให้เพื่อนดูหน่อยครับเชิญเลยครับปรบมือเพื่อนหน่อย
2: ค่ะนี่ก็จะเป็นผลงานของหนูนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ twosmallcafe@gmail.com Subject: Application for Waitress. Dear Sir or Madam, I am Nachiadam Heka and I'm writing to apply for the part-time waitress position. I saw your job advertisement on social media. I am 15 years old and I've got a good English communication skills. I'm very cheerful and responsible and hardworking. I can work on Saturday 9 a.m. to 6 p.m. Thank you for your time and consideration. I look forward for your reply. Yours sincerely, Nachiadam Heka, and my number.
0: Okay, give a hand to your friend. นักเรียนครับมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับคุณครูถามก่อนอันดับแรกคือครบตามองค์ประกอบของอีเมลไหมครับครบไหมครับครบมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมไม่มีใช่ไหมปรบมือให้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับ All right everybody say that together waitress yes what have we learned today วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างเอ่ยส่วนแรกอีกของอีเมลคืออะไรครับส่วนของ subject ก็คือบอกอะไรเอ่ยบอกหัวข้อบอกชื่อเรื่องที่เราต้องการจะเขียนไปนั่นเองส่วนต่อมาคือส่วนของ
3: salutation
0: คือส่วนของเขียนถึงใครส่วนของการทักทายนั่นเองเราจะขึ้นต้นด้วยตัวของเดียนั่นเองแล้วตามด้วยผู้รับใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมเครื่องหมายคอมมาเป็นอันขาดใช่ไหมครับต่อมาส่วนต่อไปคือส่วนของ
3: introduction
0: introduction เราต้องการบอกอะไรถึงผู้รับครับจุดประสงค์ในการเขียนมาทำไมใช่หรือไม่ส่วนต่อมาส่วนของ
3: body
0: ก็คือส่วนของเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องนั่นเองและเนื้อเรื่องเนื้อหานักเรียนอธิบายอะไรลงไปครับใส่ข้อมูลรายละเอียดใช่ไหมครับถ้าเป็นการสมัครงานเพื่อนบอกว่าให้ใส่เกี่ยวกับความสามารถของเราแล้วในข้อความของเราในส่วนบอดี้ของเราเราใส่อะไรไปบ้างครับเมื่อสักครู่นี
3: ้
0: คุณสมบัติของเรานั่นเองใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนใส่อะไรไปครับอายุใช่ไหมครับ
3: ความสามารถ
0: ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษใช่หรือไม่มีอะไรอีกครับบุคลิกภาพใช่ไหมนิสัยเป็นอย่างไรใช่หรือไม่ส่วนต่อมาซื้อส่วนของconclusion เราจะบอกอะไรถึงผู้รับครับบอกถึงความขอบคุณใช่ไหมครับแล้วบอกถึงความคาดหวังในการตอบกลับจดหมายหรืออีเมลนั่นเองและส่วนต่อมาคือส่วนของ
3: closing
0: ก็คือส่วนของปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายเราสามารถใช้คำอะไรได้บ้างครับ
3: yours
0: sincerely มีอะไรอีกครับ
3: yours
0: trulyใช่ไหมครับ you are truly ถ้าใช้ with love ได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ถ้าใช้ with love ได้แต่ใช้กับบุคคลที่เป็นไงเอ่ยสนิทกันใช่หรือไม่ใช่ไหมหรือจะใช้กับเพื่อนนั่นเองใช่ไหมครับส่วนต่อมาคือต่อจากส่วนของ closing ก็คือ signature ใช่ไหมครับส่วนของชื่อเรานั่นเองถ้าเป็นจดหมายทางที่เป็นทางการควรใส่ทั้งชื่อและก็สกุลใช่หรือไม่แต่ถ้าเป็นจดหมายที่เป็นกันเองใช่ไหมที่เราสนิทด้วยเราสามารถใส่ชื่อแค่อย่างเดียวก็ได้หรือแค่ชื่อเล่นก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับ next we are going to learn you should see the doctor and you can

0: ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงานออกแบบที่เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับในสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มีสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยหลากหลายรูปแบบให้เราได้ทำความรู้จักให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูกันว่าในเรื่องนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการในเรื่องอะไรบ้างนะครับในด้านความรู้นะครับก็คือสามารถสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ได้สามารถตอบคำถามได้ว่าสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีลักษณะเด่นเป็นยังไงมีลักษณะของสื่อที่ดีเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในสื่อเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะก็คือเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อประชาสัมพันธ์ก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้ทำความรู้จักกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าข้อมูลพื้นฐานหรือว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราควรจะ

0: คราวนี้มีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำก่อนนะครับชื่อกิจกรรมว่าอ่านก่อนอ่านหลังเดี๋ยวจะมีแผ่นโปสเตอร์มาให้พวกเราแผ่นนึงแล้วก็ให้เราอ่านข้อความที่อยู่บนแผ่นโปสเตอร์นะครับเห็นอะไรอ่านอันนั้นเลยโอเคไหมครับอ่ะทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเห็นอะไรอ่านอันนั้นได้เลยนะครับอ่านไปเรื่อยๆได้เลยจนจบนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วพอครูเปิดแผ่นป้ายมาปุ๊บเปิดภาพมาปุ๊บอ่านได้เลยนะครับเริ่มเลยครับสามัคคีมากขออีกทีพร้อมๆดังๆจริงไหม
1: จริง
0: อ่ะจากภาพนี้ทุกคนอ่านตามลำดับที่เขาเขียนไว้หมดเลยเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะยกมือตอบได้เลยเชิญครับ
2: เป็นเพราะขนาดตัวอักษรครับโดยช่องตรงกลางเนี่ยมันจะมีพื้นหลังเป็นสีขาวด้วยแล้วก็ตัวอักษรจะใหญ่นะครับแล้วมันก็จะไล่เรียงข้อความเล็กกลางใหญ่อะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับก็คือไล่ไปเรื่อยๆตามขนาดใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนอื่นมีใครอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าอยากเสนอในมุมมองของตัวเองมีไม่เอ่ยเชิญครับ
3: เพื่อนพูดถึงขนาดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หนูจะพูดถึงตัวความหนาความบางของตัวข้อความค่ะ
0: ครับ
3: เช่นแบบตัวสีดำก็จะหนาสุดใช่ไหมคะแล้วก็มีขนาดใหญ่สุดแล้วก็จะบางลงมาเรื่อยๆค่ะ
0: ครับโอเคดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับน่าจะครบแล้วเนาะอย่างแรกที่เพื่อนพูดไปนะครับก็คือเรื่องของขนาดความใหญ่ของตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวบังคับให้เราให้ความสำคัญกับตัวอักษรแต่ละประโยคต่างกันนะครับก็คือเป็นตามสัญชาตญาณเลยที่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่ก่อนและไล่ไปหาสิ่งที่มีขนาดเล็กคราวนี้เมื่อโดนบังคับด้วยขนาดเนี่ยบางครั้งผู้ผลิตสื่อก็กลัวว่ามันจะไม่ชัดเจนก็ใช้สีในการบังคับอีกครั้งนึงเราจะสังเกตได้ว่าส่วนที่เราอ่านเป็นประโยคแรกเนี่ยเขาใช้พื้นหลังเป็นสีขาวนะครับเพื่อบังคับเลยว่าคุณต้องเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นซึ่งถ้าทั้งภาพนี้ใช้สีขาวหมดเราอาจจะลังเลที่จะเริ่มอ่านก็ได้ถูกไหมครับเขาก็เลยใช้สีเป็นตัวบังคับแทนก็คือใช้สีเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยเพื่อให้แม่นยำแน่ๆว่าเราจะต้องเริ่มจากข้อความนี้ก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะไปมองหาข้อความในส่วนที่เป็นสีทึบและมีขนาดใหญ่และไล่ตามความหนาไปหาขนาดเล็กและเล็กที่สุดไปเรื่อยๆอันนี้คือรูปแบบของการจัดองค์ประกอบหรือการใช้ทัศนธาตุใช้องค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นในงานสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่างานสื่อโฆษณานั่นเองนะครับอันนี้เบื้องต้นเลยที่เราสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็เรียนรู้จากภาพนี้ไปสู่การผลิตสื่อได้นะครับในส่วนของเนื้อหากันต่อนะครับว่าในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องทำความรู้จักกับเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยมาทำความรู้จักกับเรื่องของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์นะครับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีความสำคัญยังไงมาดูในส่วนของความหมายกันนะครับสื่อประชาสัมพันธ์คืออะไรเราคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์คืออะไรมีคำว่าคือการประกาศการโฆษณา
4: การ
0: ให้ข้อมูลเชิญชวนมีอะไรครับตอนนี้เรามีคำว่าประกาศประกาศเป็นวิธีเนาะเชิญชวนก็เป็นวิธีข้อมูลคือตัวสิ่งสำคัญหรือปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องการส่งไปผ่านการประกาศหรือการให้ข้อมูลการเชิญชวนใช่ไหมครับการทำสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยที่เราตอบมาถูกต้องหมดเลยแต่ถ้าเรียบเรียงให้สวยงามและเข้าใจง่ายนะครับสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยคือสื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นวิธีการเห็นไหมครับเหมือนที่เพื่อนบอกว่าเป็นการประกาศการเชิญชวนอันนั้นคือวิธีการในการนำข่าวสารหรือว่าข้อมูลเห็นไหมมีข่าวสารมีข้อมูลขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นตัว Data ที่เราจะต้องส่งต่อไปเพื่อให้เกิดการสื่อสารจากผู้ส่งไปหาผู้รับแสดงว่าสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องมีบุคคลในการส่งและรับสื่ออย่างน้อยกี่คนอย่างน้อย2ใช่ไหมครับจะต้องมีคนส่งและมีคนรับสื่อนะครับคนส่งสื่ออาจจะเป็นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มคนก็ได้แต่คนรับสื่อ

0: ต้องมีอย่างน้อย1คนหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสื่อพยานสัมพันธ์ก็คือเครื่องมือหรือวิธีการนึงนะครับที่ใช้ส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปหาผู้รับนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทของสื่อพยานสัมพันธ์บ้างว่าแบ่งออกเป็นประเภทไหนรูปแบบไหนบ้างนะครับจากสื่อพยานสัมพันธ์นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือสื่อที่เป็นคำพูดหรือสื่อบุคคลนะครับก็คือเป็นการพูดคุยกันเฉยๆอย่างเช่นเวลาที่มีการพูดคุยกันถ้าในชีวิตประจำวันของพวกเราสื่อที่เป็นคำพูดหรือสื่อบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเกิดขึ้นตอนไหนบ้างการทำงานเป็นกลุ่มและถ้าในโรงเรียนล่ะการให้ความรู้การเข้าแถวตอนเช้านี่แหละเป็นสื่อบุคคลหรือสื่อคำพูดใช่ไหมครับเพราะว่าครูก็จะมาแจ้งข่าวสารในตอนเช้าอันนี้คือสื่อที่เกิดจากบุคคลนะครับส่งต่อไปยังบุคคลโดยตรงไม่มีวัตถุอะไรมาเป็นตัวกลางนะครับอันนี้คือประเภทแรกต่อมาคราวนี้มีตัววัตถุมาเป็นสื่อกลางแล้วก็คือสื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีอะไรบ้างช่วยยกมือตอบหน่อยเชิญครับทีละคนได้เลยมีเยอะมากนะครับสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์คนละหนึ่งอย่าง
1: นิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์ครับ
0: นิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์มีคนขโมยไปแล้ว2อย่างมีนิตยสารหนังสือพิมพ์เชิญครับ
2: หนังสือเรียนค่ะ
0: หนังสือเรียนถูกต้องเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งเหมือนกันมีอะไรอีกเชิญครับ
3: โปสเตอร์โฆษณาต่างๆค่ะ
0: โปสเตอร์โฆษณาโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญครับถ้ายังมีต่อสามารถเตรียมตัวได้เลยนะครับมีเยอะมากตอนนี้มีนิตยสารหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนโปสเตอร์และของเราคือ
4: วารสารครับ
0: วารสารเคยเห็นจากที่ไหนครับ
4: จากโรงเรียนวังไกลกังวลครับว่าโรงเรียนชุมชน
0: วารสารของโรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ใกล้ตัวเลยนะครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับรู้จักบัวชัวไหมแผ่นพับนะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือใบปลิวนามบัตรอันนี้เรียกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หมดเลยนะครับซึ่งที่เราคุ้นตากันดีก็คือหนังสือเรียนเนาะคราวนี้บางอย่างในปัจจุบันเนี่ยถูกทดแทนนะครับถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ยังเห็นใครอ่านหนังสือพิมพ์ไหมน้อยมากใช่ไหมครับน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยเมื่อก่อนเนี่ยบางบ้านเขาจะรับส่งหนังสือพิมพ์กันตอนเช้าก็จะมีรถมาโยนหนังสือพิมพ์ไว้หน้าบ้านเมื่อก่อนคนให้ความสำคัญกับการสื่อศึกษาข่าวจากหนังสือพิมพ์ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ก็จะมีแค่ตามร้านกาแฟหรือที่มีคนมาพบปะสังสรรค์กันในช่วงเช้าเยอะขึ้นนะครับต่อมานะครับประเภทสุดท้ายคือสื่อโสตทัศน์โสตะแปลว่าอะไรโสตะโสตะแปลว่าการฟังการได้ยินแล้วทัศนะล่ะการมองเห็นแสดงว่าสื่อประเภทนี้จะต้องฟังได้และมองเห็นได้นะครับสื่อโสตทัศน์เนี่ยคือสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงในสื่อเดียวกันได้แก่อะไรบ้างเชิญครับถ้าอยากจะตอบก็ตอบได้นะครับ
1: ได้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่า DLTV ครับ
0: มีสื่อประเภทไหนอยู่ในนั้น
1: ก็จะมีสื่อโสตทัศน์ครับ
0: ครับที่เป็นคลิปการสอนใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้เพื่อนตอบตามตัวอย่างเลยนะครับก็คือสื่อที่เป็นวิดีโอหรือวิดีทัศน์นะครับก็คือเป็นสื่อโสตทัศน์ประเภทหนึ่งก็คือสามารถมองเห็นได้เนาะจากสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อสักครู่เนี่ยเรามองเห็นได้อย่างเดียวไม่มีเสียงให้เราฟังถูกไหมครับแต่พอเป็นสื่อโสตทัศน์เนี่ยจะมีภาพให้เราดูแล้วก็มีเสียงให้พวกเราได้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในรูปแบบของวิดีโอนะครับในรูปแบบของวิดีทัศน์นะครับในรูปแบบของคลิปสั้นอะไรต่างๆที่พวกเราดูกันปัจจุบันเนี่ยเราเสพข่าวสารจากข้อมูลที่เป็นสื่อโสตทัศน์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เรามาดูสื่อสิ่งพิมพ์นะครับในงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นการออกแบบโปสเตอร์กันบ้างเราเคยเห็นโปสเตอร์อะไรบ้างนะโปสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างยกมือแล้วก็ตอบตรงนั้นได้เลยครับตอบได้เลยโปสเตอร์หนังหรือภาพยนตร์

0: คน
1: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
0: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
1: โปสเตอร
0: ์รณรงค์เกี่ยวกับอะไรดีครับเกี่ยวกับการรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติใช่ไหมครับมีอะไรอีก
1: โปสเตอร
0: ์สมัครงาน
2: โปสเตอร์
0: เกี่ยวกับศิลปะการแข่งขันใช่ไหมมีอะไรอีกครับ
2: โปสเตอร
0: ์สินค้าดีมากอันนี้คือโปสเตอร์มีอีกเหรอเชิญครับมีไหมโปสเตอร์การเลือกตั้งเห็นไหมว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสื่อที่เป็นโทรทัศน์มาทดแทนในบางส่วนแล้วแต่การทำสื่อโปสเตอร์ที่เป็นแผ่นเนี่ยก็ยังถูกให้ความสำคัญอยู่นอกเหนือจากจะมีการปริ้นเอาท์ออกมาแล้วไปแปะตามสถานที่ต่างๆแล้วตัวโปสเตอร์เนี่ยก็ยังมีในรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็คือส่งต่อการผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโปสเตอร์เนี่ยก็จะต้องผ่านการออกแบบที่เกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์มาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นการเอาไปนำเสนอผ่านการปริ้นออกมาไปแปะหรือว่าการส่งต่อผ่านสื่อโซเชียลก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับตัวโปสเตอร์นะครับก็คือสื่อที่สามารถเผยแพร่ได้สะดวกแล้วก็สามารถทำได้อย่างกว้างขวางด้วยโดยการทำโปสเตอร์แต่ละอย่างเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้อย่างเช่นอย่างที่เพื่อนบอกว่าโปสเตอร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเขาก็ทำมาสำหรับการประชาสัมพันธ์กับคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใช่ไหมครับอันนี้เขาก็จะมีการระบุกลุ่มมาซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกพื้นที่เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีไว้เพื่อบอกกล่าวเผยแพร่รณรงค์อย่างที่เพื่อนบอกนะครับรณรงค์ให้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางเรื่องอย่างเช่นการรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการรณรงค์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับภัยธรรมชาติอะไรแบบนี้การรณรงค์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่หรือว่าวันเอดโรคอะไรแบบนี้ก็จะมีรูปแบบของการรณรงค์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจหรือเป็นข้อปฏิบัติให้คนเนี่ยทำตามอย่างเช่นเราไปเที่ยวสถานที่หนึ่งสมมุติว่าเราไปสวนสาธารณะเขาก็จะมีป้ายให้เราปฏิบัติตามอันนี้คือการสร้างโปสเตอร์ขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจหรือกำหนดแนวปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของโปสเตอร์เนี่ยมีรูปแบบของการสร้างขึ้นมามีจุดประสงค์ของการสร้างขึ้นมาที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการสร้างในครั้งนั้นๆเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการทำโปสเตอร์ขึ้นมาเพื่อทำให้องค์กรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ด้วยเหมือนกันเนาะนอกเหนือจากการค้าการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็เป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของโปสเตอร์กันบ้างนะครับว่าในโปสเตอร์1แผ่นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในโปสเตอร์แผ่นนั้นบ้างซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยจะมีครบทุกอย่างเลยก็ได้หรือจะมีบางอย่างขาดหายไปบ้างก็ได้แล้วแต่ว่าจุดประสงค์ในการออกแบบโปสเตอร์นั้นจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้การออกแบบโปสเตอร์หรือองค์ประกอบในโปสเตอร์เนี่ยมักจะตั้งต้นด้วยทัศนธาตุแล้วก็หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ในระหว่างที่เราประกอบของโปสเตอร์ให้เราศึกษาการจัดวางแล้วก็การเลือกใช้สีสันต่างๆไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะบรรยายให้ฟังอีกทีนึงส่วนแรกนะครับที่เราจะเห็นได้ก็คือส่วนของพาดหัวหรือเรียกว่า headline ในภาษาอังกฤษพาดหัวเราได้ยินพาดหัวอะไรบ่อยที่สุด
3: พาดห
0: ั
3: วข
0: ่าวพาดหัวข่าวลักษณะเป็นยังไงตั้งประเด็นให้คนสนใจเก่งมากมีอะไรอีกมีลักษณะเป็นยังไงอีกกระชับใช่ไหมครับกระชับชวนให้สนใจด้วยข้อความสั้นๆนะครับตัวพาดหัวเนี่ยก็คือหัวเรื่องนั่นแหละนะครับแต่ว่าในภาษาของการทำสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเรียกว่าพาดหัวเนาะก็คือหัวเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญของโปสเตอร์นั้นนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยดึงความสนใจของผู้ที่พบเห็นด้วยข้อความที่ใหญ่สั้นกระชับแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเรียกร้องความสนใจอ่ะเห็นแล้วแบบอยากเข้าไปอ่านเนื้อข่าวหรือว่าข้อมูลนั้นต่อนะครับอาจจะใช้เป็นภาพหรือว่าข้อความที่มีขนาดใหญ่ๆก็ได้นะครับซึ่งในตัวพาดหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆในตัวโปสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูภาพตัวอย่างกันบ้างจากภาพนี้เราคิดว่าส่วนไหนคือพาดหัวใครตอบได้ยกมือเลยเชิญครับส่วนไหนคือพาดหัวของโปสเตอร์แผ่นนี้ครับ
4: คำว่าโฮมสเตย์ครับ
0: คำว่าโฮมสเตย์ที่เป็น
3: ชื่อหนังครับ
0: ชื่อหนังเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับ
3: เป็นภาษาอังกฤษครับ
0: คำว่าโฮมสเตย์ที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยมาดูเฉลยนะครับคำว่าโฮมสเตย์ถูกต้องเลยส่วนนี้แหละคือส่วนของพาดหัวซึ่งอันนี้เป็นโปสเตอร์ของภาพยนตร์นะครับพาดหัวเขาให้ชื่อว่าโฮมสเตย์คราวนี้พอเราเห็นแล้วเราอยากรู้เนื้อเรื่องต่อไหมว่าโฮมสเตย์เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเขาก็ทำตัวอักษรตรงนี้ให้มีความหนาแล้วก็มีความใหญ่ที่สุดในองค์ประกอบของตัวอักษรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโปสเตอร์แผ่นนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูต่อส่วนต่อมาคือพาดหัวรองนะครับพาดหัวรองหรือว่าซับเฮดไลน์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความสำคัญรองลงมานะครับก็จะใช้ขนาดของตัวอักษรที่เล็กลงมาจากพาดหัวเมื่อสักครู่ด้วยนะครับโดยจะมีหน้าที่ในการขยายความหมายให้ตัวพาดหัวเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นหรืออีกทางหนึ่งก็คือเป็นการแปลความไปเลยนะครับเป็นการแปลความหมายไปเลยซึ่งก็จะเป็นการใช้ข้อความสั้นและกระชับเหมือนกันนะครับแต่จะทำให้ตัวข้อความจากพาดหัวเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมาดูจากภาพตัวอย่างกันจากภาพนี้ภาพเดิมเลยเมื่อสักครู่นะครับตัวพาดหัวเนี่ยก็คือโฮมสเตย์ที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราคิดว่าส่วนของพาดหัวรองเนี่ยเป็นส่วนไหนโฮมสเตย์ที่เป็นภาษาไทยเก่งมากครับก็คือคำว่าโฮมสเตย์ที่เป็นภาษาไทยนั่นเองอันนี้อย่างที่ครูบอกว่าเขาจะมีหน้าที่ขยายความหรือแปลแบบตรงไปตรงมาอันนี้ก็คือส่วนที่มาช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าทำให้เข้าใจตัวบนได้มากขึ้นในกรณีที่เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถอ่านตัวภาษาอังกฤษได้ก็สามารถศึกษาภาษาไทยตัวนี้ได้เห็นไหมว่าเขาเจาะกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มแรกก็คือคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็คนที่มีพื้นฐานภาษาไทยเพียงอย่างเดียวด้วยนะครับก็ได้2กลุ่มไปแล้วคราวนี้ต่อมาส่วนต่อมาคือส่วนของ textหรือข้อความข้อความในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดแล้วนะครับจะเป็นรายละเอียดแต่จะมีความสอดคล้องกับส่วนพาดหัวและพาดหัวรองเมื่อสักครู่ด้วยนะครับก็จะเป็นการขยายเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดของงานมากขึ้นมีการทำให้กระชับนะครับยังมีความทับอยู่นะนักเรียนลองคิดว่าถ้าเราขับรถไปบนทางด่วนสมมตินะตอนนี้ทุกคนไปรถเดียวกันไปรถบัสไปบนทางด่วนแล้วเราเจอแผ่นโปสเตอร์แผ่นหนึ่งแล้วโปสเตอร์แผ่นนั้นใส่ข้อความไป3พารากราฟอ่านทันไหม
1: ไม่
0: ทันเพราะฉะนั้นบนข้อความหรือเท็กซ์เนี่ยยังต้องมีความกระชับอยู่นะครับยังต้องมีความกระชับอ่านง่ายสั้นอยู่แต่จะต้องเป็นความกระชับที่ขยายความตัวพาดหัวและพาดหัวรองได้นะครับมาดูกันว่าในภาพนี้เขาแสดงรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์นะครับข้อความเราคิดว่าจากภาพนี้ข้อความคือส่วนไหนอ่านข้อความให้ครูฟังได้เลยใครพร้อมตอบเชิญเลยครับจากภาพนี้ส่วนไหนคือส่วนของ text หรือข้อความเชิญได้เลยมีไหมครับยืนขึ้นแล้วก็อ่านให้ครูฟังได้เลยครับส่วนที่เราคิดว่าเป็นข้อความของโปสเตอร์แผ่นนี้อ่านไม่เห็นหร
1: ออ่
0: านเห็นเชิญครับเชิญเลย
4: ค่ะอันแรกก็จะเป็นตัวเหมือนตัวขยายความเนื้อเรื่องค่ะที่เขาเขียนว่าเมื่อสวรรค์ให้ร่างใหม่เป็นรางวัลความมหัศจรรย์จึงเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ตัวข้อความที่2ค่ะก็จะเป็นในวันที่ที่หนังเรื่องนี้จะฉายค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยใครเห็นด้วยยกมือโอเคนะครับส่วนที่เป็นข้อความหรือ textที่มาขยายคำว่าโฮมสเตย์ที่เป็นชื่อภาพยนตร์ก็คือทั้ง2ส่วนที่เพื่อนตอบมานั่นแหละนะครับก็คือมีส่วนที่เป็นข้อความสั้นๆเมื่อสวรรค์ให้ร่างใหม่เป็นรางวัลความมหัศจรรย์จึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากเหมือนกันนะครับก็คือส่วนของวันที่จะเข้าโรงภาพยนตร์คราวนี้ถ้าเราสังเกตตอนนี้เรามาไล่จากพาดหัวก่อนเนาะเราอยู่บนทางด่วนเหมือนเดิมบนรถบัสของเรานะครับพอเราเห็นโปสเตอร์นี้เป็นครั้งแรกเราจำได้แค่พาดหัวนะเราจำได้แค่พาดหัวก่อนนะเราอ่านข้อความที่เป็นเท็กซ์เนี่ยไม่ทันเลยคิดว่าพอถึงป้ายต่อไปที่เป็นป้ายเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นโฆษณาเดียวกันเราจะยังอ่านโฮมสเตย์ไหม
1: ไม
0: ่แล้วเราก็จะไปอ่านในส่วนของเท็กซ์แทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นการจัดวางองค์ประกอบแล้วก็ การให้ความสำคัญกับบทความที่อยู่ภายในโปสเตอร์นะครับมันก็จะมีการจัดวางในลักษณะแบบนี้ก็คือมีตัวพาดหัวก่อนมีเฮดไลน์ให้เรียกร้องความสนใจสุดๆก่อนหลังจากนั้นเพื่อกระตุ้นว่าเขาสนใจและเขาต้องจำคำนี้ได้แล้วพอเขาไปเห็นโฆษณาของเราอีกรอบนึงเขาจะอ่านรายละเอียดและเขาจะดูว่าเรื่องมันเป็นยังไงและจะเข้าฉายเมื่อไหร่นะอันนี้คือองค์ประกอบที่อยู่ภายในโปสเตอร์นะครับยังไม่หมดยังมีส่วนของภาพประกอบหรือว่า illustration อีกส่วน illustration หรือภาพประกอบเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยบางทีเรียกร้องความสนใจได้ดีกว่าพาดหัวอีกนะครับเพราะว่าโดนดึงดูดด้วยภาพและสีสันที่เกิดขึ้นส่วนของภาพประกอบนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจเพิ่มจากข้อความเป็นการดึงดูดความสนใจเพิ่มจากข้อความที่มีอยู่ภายในภาพโปสเตอร์ทั้งหมดซึ่งจะเป็นภาพที่มองเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายๆทันทีเลยนะครับแล้วก็มองเห็นได้จากระยะไกลด้วยถามว่าการมองเห็นได้จากระยะไกลช่วยยังไงเราอยู่บนรถบัสคันเดิมมองไประยะประมาณ500เมตรเราเห็นแล้วพระเอกสุดหล่อท่านนี้เราสนใจไหมเราสนใจแล้วตอนนี้เราสนใจแล้วรถขับใกล้เข้าไปเรื่อยๆแสดงว่าถ้าเราสนใจได้ด้วยภาพกระตุ้นให้เราสนใจแล้วเราจะไม่ละสายตาจากภาพนี้เลยเพื่อให้อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ครบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เป็นภาพประกอบของโปสเตอร์เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะถ้าภาพดึงดูดความสนใจของคนได้ทันทีก็จะทำให้คนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะอ่านข้อมูลแล้วก็ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในโปสเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกภาพให้มีความน่าสนใจเลือกสีสันให้มีความเหมาะสมด้วยนะครับต่อมาส่วนนี้จริงๆแล้วไม่สำคัญแต่ต้องมีนะครับต้องมีส่วนมากมีไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมาจากที่ไหนเป็นของใครนะครับส่วนลงท้ายหรือว่า closing เนี่ยเป็นตัวจบนะครับเป็นตัวจบของโปสเตอร์เลยจะแอบอยู่ตามมุมใดมุมหนึ่งจะด้านบนด้านล่างมุมซ้ายมุมขวาก็ได้นะครับส่วนของลงส่วนลงท้ายเนี่ยเป็นข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เป็นผู้ผลิตสื่อหรือผู้เผยแพร่สื่อนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของความขวัญหรือสโลแกนนิดๆหน่อยๆติดไว้ด้วยก็ได้คราวนี้จากภาพนี้ภาพเดิมพวกเราคิดว่าส่วนไหนคือส่วนลงท้ายหรือ closing เพราะอะไรยกมือตอบได้เลยเชิญครับส่วนไหนคือ closing นะครับและเพราะอะไรถึงคิดว่าส่วนนั้นคือ closing นะครับ
5: หนูคิดว่าน่าจะเป็นโลโก้ด้านล่างค่ะที่มีทั้งโลโก้บริษัทต่างๆค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการบอกค่ะว่าใครเป็นเจ้าของหรือว่าใครเป็นคนผลิตหรือว่าสนับสนุนในหนังเรื่องนี้ค
0: ่
5: ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับภาพนี้นะครับส่วน closing หรือว่าส่วนลงท้ายเนี่ยก็คือด้านล่างสุดที่ใส่ผู้ผลิตก็คือเจ้าของสื่อชิ้นนี้รวมถึงผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกใส่ไว้ในส่วนนี้อันนี้ก็คือส่วนลงท้ายของผลงานโปสเตอร์นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าโปสเตอร์มีองค์ประกอบที่หลากหลายเนาะซึ่งแต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็มีความสำคัญในการทำให้โปสเตอร์เนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้โปสเตอร์เนี่ยสามารถทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการประชาสัมพันธ์และก็การให้ข้อมูลกับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูหลักการที่เราจะต้องนึกถึงกันบ้างว่าในการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยเราจะต้องคิดถึงอะไรเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยอันนี้เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบแล้วนะอย่างแรกคือเรื่องของสัดส่วนนะครับหรือว่า proportion ตัวสัดส่วนนะครับมีความสำคัญกับการจัดวางองค์ประกอบต่างๆในงานนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของขนาดสัดส่วนระยะห่างหรือว่าพื้นที่ในโปสเตอร์เนี่ยจะต้องจัดให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความสัมพันธ์กันไม่ให้แน่นหรือว่าโล่งจนเกินไปนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการจัดวางข้อความอยู่3ชุดใหญ่ๆเนาะชุดแรกก็คือตัวปีคริสตศักราชนะครับชุดที่2คือตัวเลขที่เป็นตัวเลข15เนาะที่เป็นเหมือนพาดหัวเป็นเฮดไลน์ของโปสเตอร์แผ่นนี้และสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นตัวข้อความนะครับเป็นเท็กซ์ด้านล่างอันนี้เราจะเห็นว่าเขามีการจัดองค์ประกอบโดยเรียงจากมุมซ้ายบนใช่ครับใช่ไหมครับมาหามุมขวาล่าง แล้วก็ยังเว้นพื้นที่รอบๆไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่โล่งๆสำหรับการพักสายตาแล้วก็ไม่ทำให้ภาพเนี่ยดูแน่นเกินไปนะครับซึ่งสัดส่วนที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนี่เองนะครับส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเป็น

0: ส่วนที่เขาให้ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็กินพื้นที่มากที่สุดในตัวผลงานเพื่อให้เป็นจุดเด่นแล้วก็ดึงดูดความสนใจนะครับต่อมาเรื่องของความสมดุลหรือบาลานซ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวโปสเตอร์นะครับจริงๆแล้วบาลานซ์เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับจะคำนึงถึงหรือไม่คำนึงถึงก็ได้แต่การคำนึงถึงเนี่ยก็จะทำให้เกิดน้ำหนักขององค์ประกอบในโปสเตอร์ที่มีความเท่ากันแล้วก็ดูว่าถูกจัดวางมาแล้วอย่างตั้งใจอาจจะเป็นการจัดวางให้มีความเท่ากันทั้งซ้ายและขวาหรือบนกับล่างก็นะครับมาดูตัวอย่างกันจากภาพนี้เราคิดว่าส่วนไหนคือส่วนที่ทำให้เกิดความสมดุลมีสีมีตัวบอลลูน5ใบนะครับมีตัวบอลลูน5ใบจากส่วนนี้นะครับคราวนี้ถามว่าสิ่งที่มาคานน้ำหนักบอลลูน5ใบเนี้ยคืออะไรมีการทำข้อความคำว่าอัพมาคานน้ำหนักทางด้านขวามือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะช่วยมาดึงน้ำหนักกับตัวบอลลูนให้มีความเท่าๆกันนะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแต่บอลลูนมัน5ใบเลยนะบอลลูนมัน5ใบแต่คำว่าอัพเนี่ยเป็นข้อความนิดเดียวนิดเดียวเองเราสังเกตไหมว่าเขาทำสีบอลลูนรูปล่างสุดให้ใกล้เคียงกับพื้นหลังเห็นไหมครับเพื่อให้น้ำหนักของเขาเนี่ยน้อยลงไปอีกและใกล้เคียงกับฝั่งขวามากที่สุดแล้วฝั่งขวาก็ยังทำตัวปริซึมฐานสี่เหลี่ยมมาอีกใช่ไหมครับมาอีก2อันเพื่อให้ดูแล้วช่วยคานน้ำหนักฝั่งนู้นได้อันนี้คือการคำนึงถึงความสมดุลที่เกิดขึ้นในตัวโปสเตอร์นะครับจะเป็นซ้ายขวาหรือบนล่างก็ได้แล้วแต่ผู้ออกแบบจะให้ความสำคัญนั่นเองต่อมาเรื่องของความขัดแย้งความขัดแย้งเวลาเราเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นเราสนใจไหม
1: สนใจ
0: ใช่ไหมครับบางคนพอเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอยากกวาดถนนขึ้นมาเลยความขัดแย้งทำให้เกิดความสนใจเพราะฉะนั้นในงานศิลปะหรือในงานออกแบบโปสเตอร์เนี่ยเขาก็จะนิยมให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยเส้นด้วยรูปร่างด้วยสีหรือด้วยพื้นผิวก็ตามนะครับเพื่อให้คนเนี่ยดูแล้วมันน่าสนใจมันเกิดความตื่นเต้นเกิดขึ้นในตัวงานความขัดแย้งคือการกำหนดลักษณะที่มีความตรงข้ามกันให้เข้าไปในให้เข้าไปอยู่ในตัวงานนะครับแล้วก็มีการทำให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจากองค์ประกอบอื่นๆภายในภาพมาดูตัวอย่างกันตัวคอนทราสต์หรือความขัดแย้งในภาพนี้เราคิดว่าขัดแย้งกันด้วยอะไรลายเส้นความเหมือนจริงใช่ไหมครับลายเส้นทางด้านซ้ายเป็นยังไงครับเป็นลายเส้นการ์ตูนและด้านขวาล่ะเป็นภาพถ่ายภาพเหมือนจริงอันนี้เป็นการทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวภาพโดยการใช้เส้นกับการใช้ภาพจริงนะครับซึ่งทั้งสองแบบนี้พอมาอยู่รวมกันแล้วมันทำให้เกิดความน่าสนใจคือเกิดการตัดกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอดูแล้วเนี่ยมันทำให้เอ้ยเรื่องนี้มันต้องน่าติดตามแน่เลยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ดูขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือส่วนของลายเส้นนะครับที่มีความแตกต่างกับส่วนของภาพถ่ายนั่นเองอันนี้คือโปสเตอร์แผ่นเดียวนะครับที่สร้างความขัดแย้งโดยการใช้ส่วนของลวดลายหรือพื้นผิวที่เกิดขึ้นในตัวงานต่อมาจังหวะลีลานะครับหรือว่าริซึมนะครับตัวริซึมนะครับคือการกำหนดความเคลื่อนไหวบางอย่างในตัวงานโดยมีการจัดวางเป็นระยะนะครับอาจจะมีความซ้ำกันหรือว่าซ้ำกันแค่วัตถุท่าทางไม่ได้ซ้ำกันก็ได้นะครับแต่มีความต่อเนื่องกันเกิดขึ้นอยู่อย่างภาพนี้เราคิดว่าอะไรคือส่วนที่ถูกจัดให้มีความต่อเนื่องกันหรือมีความซ้ำกันคนที่วิ่งอยู่ใช่ไหมครับมีคนอยู่ประมาณอยู่4คนเนาะที่กำลังวิ่งอยู่แต่ทำให้เห็นจังหวะที่เกิดขึ้นในตัวงานจากความห่างของคนที่มีความห่างกันเรื่อยๆจริงๆแล้วความห่างเนี่ยคนที่อยู่บนรถเนี่ยก็ถูกจัดระยะมาเหมือนกันนะอันนี้เป็นการทำให้งานเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในตัวงานแล้วก็ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่ผ่านมาชมงานได้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาในส่วนของการเน้นอาจจะต้องอาศัยทัศนธาตุมาช่วยอีกเหมือนกันเพื่อให้การเน้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับการเน้นให้องค์ประกอบสำคัญในงานเนี่ยเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้งานเนี่ยมีความน่าสนใจไปดูภาพตัวอย่างกันจากภาพนี้เราคิดว่าส่วนไหนที่เด่นขึ้นมาครับ
2: ชัดเจน
0: มีส่วนของ

0: ของเงือกแล้วก็พระจันทร์จากภาพนี้คิดว่าเด่นขึ้นมาได้เพราะอะไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอธิบายให้ฟังใครสามารถอธิบายได้อธิบายได้เลยเด่นขึ้นมาเพราะอะไรสีเป็นยังไงเลือกใช้สีอะไรมีการปรึกษากันเกิดขึ้นนะครับสีเป็นยังไงสีในภาพนี้เป็นยังไงใช้ทฤษฎีสีอะไรใบให้เชิญครับอธิบายตามความเข้าใจของเราก่อนเลยก็ได้มีดูน่าจะมีคำตอบที่ดูดีนะครับ
1: ค่ะข้างหลังนะคะก็จะเขาจะใช้เป็นสีโทนเย็นค่ะแล้วก็ตรงกลางเขาจะใช้เป็นสีโทนอุ่นค่ะทำให้ภาพอาจเกิดแสงเงาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการใช้โทนสีที่ขัดแย้งกันใช่ไหมครับถูกต้องส่วนหนึ่งขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำถามว่าสีม่วงเป็นสีโทนอะไรทั้งสองโทนสีเหลืองล่ะทั้งสองโทนเหมือนกันแต่ถ้าพูดแบบเชื่อมโยงอย่างที่เพื่อนพูดก็ถูกนะครับคือรับรู้ด้วยอุณหภูมิแต่ถ้าพูดอย่างถูกต้องตามทฤษฎีคือการเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับสีคู่ตรงข้ามเนี่ยจะทำให้เกิดจุดเด่นขึ้นมาซึ่งการเลือกใช้สีเหลืองและสีม่วงเนี่ยก็คือถูกต้องเลยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนอกจากนั้นยังมีการทำตัวเงือกเนี่ยให้ย้อนแสงอีกใช่ไหมครับก็คือเป็นส่วนของเงาย้อนแสงของพระจันทร์ที่อยู่ทางด้านหลังก็เลยทำให้องค์ประกอบที่เป็นพระจันทร์และตัวเงือกเนี่ยเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังทั้งหมดนะครับที่เพื่อนตอบก็มีส่วนถูกต้องนะครับแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่าสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยอยู่ทั้งสองวรรณะนะครับเก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยคราวนี้ต่อมาความเป็นเอกภาพเรื่องนี้เราน่าจะได้เรียนรู้กันบ่อยแล้วก็คุ้นอยู่แล้วนะครับกับเรื่อง Unity Unity เนี่ยเป็นการจัดองค์ประกอบทั้งในส่วนของข้อความสัญลักษณ์ภาพต่างๆที่อยู่ในตัวผลงานเนี่ยให้มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันสะท้อนหรือสื่อสารเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับโดยอาจจะมีการจัดกลุ่มก็ได้นะอย่างเช่นใน1ภาพอาจจะมีกลุ่ม Unity อยู่2กลุ่มแบบนี้เป็นต้นมาดูจากภาพตัวอย่างจากภาพนี้เราคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเอกภาพสามารถยกมือตอบได้เลยมีอะไรบ้างที่เป็นเอกภาพกันเชิญครับลุกขึ้นตอบได้เลยครับบอกลักษณะเขาด้วยนิดนึง
2: น่าจะเป็นตัวละครที่กำลังเล่นดนตรีครับ
0: มีลักษณะเป็นยังไงครับ
2: เป็นเหมือนสัตว์ครับ
0: มีตัวละครที่อยู่แล้วก็เป็นเหมือนสัตว์นะครับแล้วก็มีใช้การใช้สีเหมือนกันใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีส่วนไหนอีกที่มีความเหมือนกันโดนจับกลุ่มเอกภาพเหมือนกันเชิญครับ
3: เป็นเครื่องดนตรีค่ะเพราะว่าเขาใช้เป็นเส้นสีขาวเหมือนกัน
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยย้อนกลับไปทบทวนนิดนึงครูบอกว่าเอกภาพเนี่ยคือการจับกลุ่มเนาะการทำให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งในภาพนี้เขาทำในส่วนของตัวนักดนตรีเนี่ยให้เป็นรูปร่างสีเหลืองคือนักดนตรีทุกคนเป็นรูปร่างสีเหลืองเหมือนกันแต่ส่วนที่เป็นเครื่องดนตรีทั้งหมดในงานเขาทำให้เป็นลายเส้นสีขาวเหมือนกันอันนี้คือรูปแบบของการจัดเอกภาพมีความเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดขึ้นในตัวงานนั่นเองสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสีนะครับก็คือการให้ความสำคัญกับสีโดยคำนึงถึงประเภทงานวัตถุประสงค์แล้วก็สิ่งสำคัญมากๆเลยคือการคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายตัวสีเนี่ยช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสื่อความหมายกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่รับชมผลงานได้จากภาพนี้คิดว่าเขาเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนกลุ่มเด็กใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะมีการใช้สีสันสดใสกระตุ้นความสนใจของเด็กจริงๆแล้วโปสเตอร์ภาพนี้เอาตัวละครตัวหลักตัวเดียวมาได้ไหมได้ไหมได้แต่เพราะอยากให้เด็กสนใจมากๆฉันมีตัวละครในเรื่องเท่าไหร่ฉันเอามาหมดเลยเพื่อกระตุ้นเด็กให้สนใจมากที่สุดแล้วก็ให้ตัวสีสันที่อยู่ในภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเพื่อมุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะครับเพื่อขายให้ได้แน่ๆอันนี้คืออีกรูปแบบนึงในการใช้สีของตัวโปสเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของขนาดของสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้ในการสร้างงานกันบ้างนะครับครูเชื่อว่าส่วนที่เราน่าจะรู้จักกันดีคือ A4 เนาะ

0: A4 เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เราน่าจะรู้จักกันดีแล้วตอนนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางเตรียมกระดาษเหลือใช้นะครับที่เป็นขนาด A4 เนี่ยมาสักประมาณ16แผ่นแล้วเดี๋ยวเราจะลองจัดวางองค์ประกอบของขนาดสื่อสิ่งพิมพ์ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ทุกคนจะมีทุกกลุ่มจะมีกระดาษอยู่16แผ่นนะครับให้เอาอุปกรณ์อื่นลงจากโต๊ะให้หมดเลยแค่ให้เหลือแค่กระดาษก้อนนั้นนะครับอย่างอื่นเอาลงทั้งหมดเลยตอนนี้ครูขอให้วางสื่อสิ่งพิมพ์ขนาด A4 ไว้บนโต๊ะ1ชิ้นสื่อสิ่งพิมพ์วางขนาด A4 ไว้บนโต๊ะ1ชิ้นใช้ด้านที่เป็นด้านขาวนะครับใช้ด้านที่เป็นด้านขาววางไว้1ชิ้นต่อมาครูต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ขนาด A5 1ชิ้น A5 1ชิ้นครับทำยังไงกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกขึ้นเลย A5 1ชิ้นมีแล้วนะครับ A5 1ชิ้น A5 1ชิ้นมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ A4 นั่นเองนะครับเก่งมากซึ่งในส่วนของ A4 และ A5 เนี่ยจะนิยมใช้ไปทำใบปลิวแล้วก็แผ่นพับนะครับคราวนี้ครูอยากได้ขนาด A3 วางไว้บนโต๊ะให้ครูหน่อยขนาด A3 วางไว้ได้เลยครับทุกกลุ่มวางไว้ได้เลยขนาด A3มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ A4 2แผ่นขอ A2 A2 เท่าไหร่ครับ A4 กี่แผ่น4แผ่นนะครับ A2 เนี่ยมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 4แผ่นขอ A1 6หรือเปล่าลองเทียบดูกี่แผ่นครับ8แผ่นนะครับซึ่งในส่วนของขนาด A3 A2 A1 เนี่ยจะนิยมใช้เป็นงานโปสเตอร์นะครับหรือว่าการประชาสัมพันธ์ที่มีขนาดใหญ่ๆเพราะฉะนั้นคราวนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์หรือยังคราวนี้เวลาครูบอกให้เตรียมขนาดกระดาษเตรียมเป็นยังเป็นแล้วเนาะอย่างง่ายที่สุดให้เรามีกระดาษ A4 ไว้นะครับแล้วก็ไปเทียบถ้าครูบอกว่าให้เตรียมกระดาษ A3 มามันจะใหญ่เท่า A4 กี่แผ่น2แผ่นถ้าครูให้เตรียม A2 ล่ะ4แผ่นนะครับมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเข้าใจเนาะเรื่องขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเก็บกระดาษได้เลยคราวนี้นะครับมาดูขนาดแล้วก็อัตราส่วนของภาพบนสื่อออนไลน์กันบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆเนี่ยมีขนาดแค่ไม่กี่ขนาดเมื่อก่อนนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วจะนิยมใช้สื่อขนาดนี้นะครับก็คือสัดส่วน1ต่อ1นะครับ1ต่อ1เนี่ยก็คือ1200คูณ1200พิกเซลนะครับก็จะได้รูปที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปขนาดของหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนไปก็ทำให้ขนาดสัดส่วนของสื่อออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับเราก็จะพบสื่อที่มีขนาด16:916:9อันนี้เป็นแบบแนวนอนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนเป็นแบบนี้เรียกว่า Full HD นะครับต่อมาเป็น9:16 9:16เห็นได้ที่ไหนเยอะสุดสตอรี่ใช่ไหมครับที่พวกเราชอบลงกันทุกวันสตอรี่นี่แหละมีขนาด9:16นะครับซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นสื่อที่มีลักษณะขนาดแบบนี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีโอคลิปสั้นต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็จะเป็นขนาดเท่านี้นะครับซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะง่ายต่อการเข้าถึงและการรับชมแบบเต็มจอโทรศัพท์นั่นเองนะครับนอกจากทั้ง3แบบที่ครูให้ดูนะครับก็ยังมีแบบ3:4 5:7 3:5 และ2:3มีอีกหลากหลายขนาดมากๆก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกออกแบบกับรูปแบบไหนนะครับคราวนี้มาดูลักษณะที่ดีของโปสเตอร์กันบ้างว่าถ้าเราจะออกแบบโปสเตอร์นะครับเราจะกำหนดให้มีลักษณะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับโปสเตอร์เนี่ยจะต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับต่อมานะครับต้องมีลักษณะที่มีความเด่นชัดมองเห็นแล้วสะดุดตาชวนสนใจอยู่บนทางด่วนก็จ้องไว้ตั้งแต่500เมตรแล้วก็อ่านรายละเอียดตอนรถขับเข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะครับมีข้อความที่ กระชับนะครับแล้วก็ได้ใจความที่มีความตรงประเด็นก็คือต้องการจะสื่อสารอะไรผู้ที่ผ่านมารับข้อมูลรับสารจากโปสเตอร์นั้นหรือสื่อประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ตรงกันกับสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อนะครับต่อมานะครับมีรูปภาพที่เร้าความสนใจหรือชวนติดตามคำว่าชวนติดตามเนี่ยก็เหมือนที่ครูอธิบายไปว่าถ้าเราเห็นภาพโปสเตอร์นี้ครั้งหนึ่งแล้วเราอ่านไม่ครบเราก็จะตั้งใจที่จะไปอ่านแผ่นต่อไปที่จะได้เห็นในครั้งถัดไปอีกอันนี้คือการทำให้มีความชวนติดตามหรือว่าให้เกิดความสนใจและอยากจะเห็นซ้ำอยากจะศึกษาข้อมูลซ้ำขึ้นมาอีกนะครับสุดท้ายนะครับคือการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอผ่านรูปแบบที่มันน่าสนใจแปลกใหม่ปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบของการทำโปสเตอร์ในลักษณะที่เป็นจอเนาะเป็นจอภาพมีบางอย่างหล่นมาจากจอแล้วก็หล่นลงน้ำแต่ข้างล่างจอมีน้ำกระจายออกมาจริงๆอันนี้ก็เป็นการใช้สื่ออื่นๆมาเป็นตัวประกอบเพื่อให้โฆษณาหรือว่าโปสเตอร์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดความสนใจมากขึ้นนะครับคราวนี้มาสู่ช่วงคำถามชวนคิดนะครับคำถามชวนคิดวันนี้ถามว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้ชมภาพยนตร์บ้างไหมแล้วก็เห็นลักษณะของโปสเตอร์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอาจจะแยกกันต่อจับหูไว้จับหูไว้พร้อมแล้วยกมือเชิญครับคำถามนะได้ชมภาพยนตร์ไหมแล้วก็โปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเชิญครับอธิบายถึงได้การจัดองค์ประกอบก็ได้นะครับหรือว่าการใช้ข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นภายในภาพโปสเตอร์ก็ได
1: ้ได้รับชมมาค่ะโปสเตอร์ของเขานะคะจะมีความเป็นสีหม่นๆสีเทาดำโทนมืดค่ะ
0: ครับแล้วข้อความเป็นยังไงบ้าง
1: ข้อความนะคะจะบ่งบอกถึงเนื้อเรื่องค่ะ
0: ก็ข้อความมีคือการกล่าวถึงเนื้อเรื่องแบบสั้นๆใช่ไหมครับเรื่องที่หนูชมเนี่ยเนื้อเรื่องเป็นยังไงขอสั้นๆเป็นภาพยนตร์แนวไหนก็ได
1: ้เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าค่ะเนื้อเรื่องนะคะจะมีความเศร้าเกี่ยวกับการสูญเสียของคนที่เรารักค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูเชื่อว่าในระหว่างที่เพื่อนตอบเราจะจินตนาการภาพตามถึงแม้ว่าเราไม่ได้ดูด้วยก็ตามนะครับเราจะเห็นว่ามีความสอดคล้องในเรื่องของข้อความนะครับสีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่เรื่องเนี่ยต้องการสื่อสารด้วยขออีกหนึ่งคนจับหูกางแขนออกเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะพูดถึงภาพยนตร์โปสเตอร์ภาพยนตร์เป็นแบบไหนนะครับ
2: ค่ะก็ได้รับชมมาค่ะลักษณะของโปสเตอร์นะคะก็จะเป็นรูปผู้หญิงที่ว่าอยู่ตรงกลางเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเศร้าแล้วก็ดิ่งค่ะ
0: ครับ
2: โดยที่ว่าข้อความนะคะเขาก็จะเขียนเป็นชื่อของตัวละครผู้หญิงคนนั้นเป็นหัวชื่อเรื่องค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าตัวชื่อตัวละครกับชื่อเรื่องเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วข้อความในส่วนอื่นมีอีกไหม
2: ก็อาจจะมีขยายของคำชื่อเรื่องเขาน ิดๆหน่อยๆค่ะ
0: สีเป็นยังไงครับ
2: จะเป็นสีโทนดำค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่คือตัวอย่างนะครับโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่เพื่อนยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันคราวนี้จากข้อมูลความรู้ที่เราเรียนไปวันนี้เวลาเราไปเห็นโปสเตอร์หลังจากนี้เราสามารถศึกษาการใช้สีของเขาได้การจัดวางองค์ประกอบของเขาได้รวมถึงศึกษาความคิดสร้างสรรค์บางอย่างที่เขาใส่ลงไปในตัวโปสเตอร์แล้วก็เอามาปรับใช้กับงานออกแบบของเราในอนาคตได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีคำศิลปินมาฝากพวกเรานะครับซึ่งเป็นคำพูดของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่สร้างผลงานเกี่ยวกับสัจธรรมนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ได้เสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยยังคงเป็นผลงานพุทธศิลป์ที่ยังคงสอนพวกเราอยู่แล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่นะครับอาจารย์กล่าวว่าเมื่อเป็นคนทำงานศิลปะจงทำด้วยความรัก อย่าทำเพราะความจำเป็นแล้วคุณจะสำเร็จนะครับบางครั้งเวลาเราทำงานศิลปะเราก็จะคิดว่ามันคืองานมันคือความเครียดมันคือความกดดันมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำให้เสร็จนะครับมันก็เลยได้ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราลองมองว่างานศิลปะเนี่ยเป็นงานที่เราจะทำเพื่อให้เราให้ความสุขของตัวเองให้เกิดการพักผ่อนให้ตัวเองได้ละสายตาจากสิ่งที่วุ่นวายต่างๆมาโฟกัสอยู่กับงานศิลปะเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวงานก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จที่เราต้องการนั่นเองนะครับสำหรับภาคเรียนนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันมาในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการออกแบบเนาะซึ่งพวกเราเนี่ยอยู่ม.3 แล้วก็สามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างน้อยนะครับตั้งแต่เราออกแบบในส่วนของฝาท่อมาออกแบบเครื่องแต่งกายมาแล้ววันนี้ก็มาเรียนรู้ในส่วนของโปสเตอร์ต่อเนี่ยพอหาแนวทางหรือว่าศึกษาว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบในทิศทางของการออกแบบไหมสำหรับคนที่ไม่ได้ชื่นชอบก็อย่างน้อยก็ตัดตัวเลือกไปได้แล้ว1ตัวเลือกเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จะได้เอาความรู้จากจุดเนี้ยไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าในการต่อยอดในการเรียนต่อไปนะครับสำหรับคนที่จะไม่ได้ไปสายนี้ก็อาจจะเอาพื้นฐานความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กับการทำกิจกรรมในอนาคตอาจจะตอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าตอนเข้ามหาลัยก็อาจจะต้องเอาทักษะการออกแบบหรือว่าทักษะศิลปะบางอย่างเนี่ยไปปรับใช้ก็อย่าลืมที่จะเอาข้อมูลความรู้ตรงนี้ทักษะที่ครูให้ไว้ตรงนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆในห้องต้นทางทุกคนนะครับที่ช่วยเสริมช่วยเพิ่มเติมเทคนิคข้อมูลความรู้ต่างๆให้ความรู้ที่ครูเอามานำเสนอในแต่ละครั้งผลงานที่ครูเอามาให้พวกเราได้ฝึกในแต่ละครั้งเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนปลายทางได้มากขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับศิลปะไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าการรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี
1: ่มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไม

0: เฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่เคยจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่ะเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
1: แล้วก็หมู่บ่เดียวนี้หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
2: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทําในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีเด็กผู้สูงอายุไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่มันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
3: ้เราก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
2: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
4: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
5: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: ได้แล้วลูก
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ังเลยค่ะคุณปู่แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮ
2: ะ
1: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวเบาปูหนีบ
2: ไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูรัตติรสพงศาวดารหรือว่าครูมดดำนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องกฎทรงมวลและการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีภาพมาให้นักเรียนดูจำนวน2ภาพนะคะภาพ2ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: บ้าน
0: เป็นภาพบ้านแล้ว2ภาพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะ
2: เหมือนกันตรงที่มันเป็นบ้าน
0: เหมือนกันตรงที่เป็นบ้านบ้านหลังเดิมไหมคะเนี่ย
2: หลังเดิม
0: หลังเดิมแต่มันต่างกันยังไงคะบ้านทางซ้ายมือของเราเป็นไงคะอุ๊ยขวามือของเราเป็นไงคะ
1: เกิด
0: ไฟไหม้ถูกต้องไหมคะคำถามของครูค่ะนักเรียนบ้านสองหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ก่อนโดนและหลังโดนไฟไหม้คำถามของครูคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่

ี่ยวอย่างไรคะเพื่อนบอกว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ก็คือเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้มานั่นเองคำถามของครูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าเราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของ

อย่างไรถ้าไม่เท่ากันมวลหายไปไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะในด้านความรู้ความเข้าใจก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายกฎทรงมวลให้ได้นะคะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นั่นก็คือหลักฐานที่ได้จากการทดลองในวันนี้นั่นเองนะคะและสำหรับในด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนต้องเกิดทักษะในการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะโดยสรุปความสัมพันธ์ของมวลรวมก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีให้ได้นั่นเองนะคะและสำหรับในด้านของคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะคะนักเรียนต้องเกิดความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะและสำหรับสมรรถนะที่ต้องเกิดนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับมวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเพื่อหาผลการทดลองให้ได้แล้วนักเรียนจะต้องสร้างคำอธิบายให้ได้นะคะว่าจากการทดลองของเราเนี่ยเราจะอธิบายเกี่ยวกับมวลของสารอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปค้นหาคำตอบและเพื่อไปสู่จุดหมายของเรานะคะให้ได้ผ่านกิจกรรมที่1ค่ะนักเรียนเรื่องหนักเบาเราช่างเลยนั่นเองนะคะและทุกครั้งค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเราต้องทำไมก่อนคะเราต้องอ่านเพื่อที่จะศึกษาทำความเข้าใจก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบกิจกรรมและกลับมาตอบคำถามของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะผ่านคำถามที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรกิจกรรมนี้มีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรและสุดท้ายค่ะนักเรียนต้องสังเกตและเก็บรวบรวมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็น่าจะศึกษาใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเรามาสู่คำถามข้อที่1ค่ะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรขอเลขที่2ละกันค่ะเลขที่2อยู่ไหนคะไม่อยู่นั้นเลขที่12แทนก็ได้ค่ะ
1: ไม่อยู่
0: เหมือนกันนั้นขออีกเลขนึงคือ22ค่ะอยู่ทางนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
2: ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เป็นปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรของปฏิกิริยาเคมีคะ
2: เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบมวลรวมของสารและก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: ค่ะเป็นการเปรียบเทียบมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของเราอยู่ที่มวลอะไรมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรนะคะขอเป็นเลขที่4แล้วกันค่ะเลขที่4อยู่ไหนคะอยู่ที่กลุ่ม1เหมือนเดิมนะคะกลุ่มที่1นะคะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรนะคะ
3: สังเกตและเปรียบเทียบมวลรวมของสารก่อนเกิดและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีครับ
0: ค่ะคำตอบของเพื่อนถูกไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะคะและจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะก็คือสังเกตและต้องเปรียบเทียบมวลรวมของสารนะคะก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะรู้จุดประสงค์แล้วต่อไปค่ะแล้วเราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรบ้างเรามีวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะคะ4นั่นขอเลขที่14ค่ะ14อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะเรามาดูค่ะเลขที่14จากที่เราไปศึกษาไปกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมของเรามีวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะคะ
4: ช่างมวลของลูกโป่งและพลาสติกใสครับ
0: ค่ะ
4: สังเกตผงฟูและเบกกิ้งโซดาครับ
0: ค่ะนอกจากผงฟูแล้วมีสารอะไรอีกคะ
4: น้ำส้มสายชูด้วย
0: สังเกตน้ำส้มสายชูด้วยจากนั้นทำยังไงต่อคะ
4: ใส่ผงฟูในลูกโป่งครับ
0: ใส่ผงฟูในลูกโป่งก่อนจะใส่ผงฟูในลูกโป่งเราควรนำภาชนะทั้งหมดไปทำอะไรก่อนคะ
4: ไปช่างครับ
0: ไปช่างก่อนจากนั้นเราก็ผงฟูมาใส่ใน
4: ลู
0: กโป่งถูกต้องไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
4: ใส่น้ำส้มสายชูครับ
0: น้ำส้มสายชูนี้ใส่ลงไปในลูกโป่งหรือใส่ลงไปในไหนคะ
4: ในขวดพลาสติกครับ
0: ใส่ลงไปในขวดพลาสติกนั่นเองจากนั้นทำยังไงต่อคะ
4: นำ
0: ลูกโป่งตอนนี้ลูกโป่งมีผงฟูอยู่แล้วถูกต้องไหมคะขวดน้ำมีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วตอนนี้แยกชิ้นกันอยู่หรือเปล่าลองทำไงต่อคะ
4: นำลูกโป่งไปครอบ
0: นำลูกโป่งไปครอบไว้กับ
4: ขวด
0: พลาสติกถูกต้องไหมคะแล้วตอนครอบเนี่ยเราสามารถนำผงฟูเนี่ยตกลงไปในขวดพลาสติกได้ยัง
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะคะห้ามตกไปเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อควรระวังนั่นเองจากนั้นทำยังไงต่อคะรัดยางเรียบร้อยแล้วเราช่างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรานำไปช่างใช่ไหมคะช่างเสร็จทำยังไงต่อคะ
4: ยกปากลูกโป่งขึ้น
0: ยกลูกโป่งขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะนั้นพอเรายกลูกโป่งขึ้นผงฟูก็จะไหลลงไปในขวดน้ำแล้วทำยังไงต่อคะ
4: ช่างมวลของสารครับ
0: ช่างมวลของสารอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเลขที่14ของเราด้วยนั่นเองนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องชั่งก่อนนะคะอันดับแรกชั่งภาชนะก่อนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนมีภาชนะอะไรบ้างต้องชั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งขวดพลาสติกยางรัดของหรือเทปที่นักเรียนจะเอามาติดทุกอย่างที่นักเรียนจะใช้ในการที่จะเชื่อมในการรัดลูกโป่งกับขวดน้ำไว้ให้แน่นนะคะทุกอย่างที่นักเรียนจะใช้ถ้านักเรียนจะใช้ยางจำนวน3เส้นนักเรียนก็ต้องชั่งยางทั้ง3เส้นที่จะใช้ถ้าจะใช้ยาง4เส้นนักเรียนก็ต้องชั่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอาทั้งหมดนี้ไปชั่งก่อนถูกต้องไหมคะจากนั้นเราก็ได้น้ำหนัก

0: ของภาชนะมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะนำสารของเราก็คือผงฟูใส่ลงไปในลูกโป่งน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในขวดพลาสติกนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะใส่แค่พอประมาณก็พอนะคะผงฟูใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูประมาณ1ส่วน4ของขวดนั่นเองนะคะจากนั้นเรามัดให้แน่นเน้นย้ำตรงนี้ค่ะมัดให้แน่นถ้าไม่แน่นมัดยางไม่แน่นแล้วให้ติดเทปให้แน่นนะคะแต่เทปที่ใช้ติดขอให้นักเรียนชั่งน้ำหนักก่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะยกลูกโป่งขึ้นเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก็ชั่งมวลอีกหนึ่งครั้งเพื่อสังเกตว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมวลของสารเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเราได้วิธีการทำกิจกรรมแล้วนะคะอย่างรูปนี้เลยค่ะนักเรียนชั่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยสังเกตนะคะเรามีน้ำส้มสายชูอยู่แล้วเรามีผงฟูอยู่แล้วถูกต้องไหมคะจากนั้นเนี่ยให้ใส่ลงมาชั่งโดยที่ห้ามให้ผงฟูเนี่ยตกลงมาในน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะส่วนรูปที่สองนะคะชั่งครั้งที่สองคือให้ยกลูกโป่งขึ้นนั่นเองนะคะและชั่งอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะแต่ตอนที่นักเรียนจดบันทึกผลขอเน้นย้ำว่าเอามือออกจากลูกโป่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งอ่านค่าตอนที่มือเรายังจับลูกโป่งอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะที่ไม่มีผงฟูนะคะสามารถใช้เบกกิ้งโซดาแทนได้นั่นเองค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่นะคะ14นั้นขอเลขที่24แล้วกันค่ะอยู่ทางนี้นะคะอยู่กลุ่มที่2นะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะเราก็จะต้องสังเกตลักษณะของสารนั่นเองค่ะโดยก็จะมีผงฟูค่ะแล้วน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ผงฟูผสมกับน้ำส้มสายชูค่ะต่อมาก็จะเป็นในการลักษณะสังเกตมวลของภาชนะค่ะก็จะมีตั้งแต่ภาชนะอย่างเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นตอนที่ก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็หลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลขที่24ของเราด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะนั่นก็คือสังเกตลักษณะสารทั้ง2อย่างนั่นเองนะคะและหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสารมีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนในการชั่งน้ำหนักมวล นะคะลองชั่งอย่างที่1คือภาชนะอย่างที่2คือมีภาชนะและสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีถูกต้องไหมคะทำไมเราถึงต้องชั่งภาชนะเพื่อที่เราจะลบภาชนะออกเพื่อที่เราจะรู้ว่าสารของเราเนี่ยมีมวลเท่าไหร่นั่นเองนะคะและหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีเท่าไหร่ชั่งแบบมีลูกโป่งมีขวดมียางแสดงว่ามันเป็นสารจริงๆไหมมันยังมีภาชนะอยู่ถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าเราต้องเอามาลบออกจากภาชนะของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของใบกิจกรรมนะคะเราได้ไปแล้วต่อไปเราจะมาในส่วนของการบันทึกผลนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องบันทึกผลผ่านใบงานที่1นะคะหนักเบาเราชั่งเลยนั่นเองนะคะโดยก่อนอื่นนะคะจะมีตารางบันทึกผลอยู่ทั้งหมด2ตารางถูกต้องไหมคะตารางแรกเนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะลักษณะของสารและบันทึกผลลงไปในตารางที่1นั่นเองนะคะส่วนในตารางที่2นะคะก็จะเป็นตารางในการดูมวลรวมของสิ่งที่ชั่งก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะนักเรียนได้มวลเท่าไหร่นะคะนักเรียนบันทึกผลซึ่งในเครื่องชั่งของเราในวันนี้นะคะมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถบันทึกในหน่วยของกรัมได้เลยนั่นเองนะคะและขอเน้นย้ำว่าตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะขอให้นักเรียนระมัดระวังในการทำกิจกรรมด้วยนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำกิจกรรมแล้วเรามาดูนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเหมือนกันหรือเปล่าหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมาวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญตัวแทนต้นทางออกมานำเสนอก่อนแล้วกันนะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าห้องได้เลยค่ะกลุ่มอื่นๆขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะลูก
1: ค่ะเริ่มจากผลการสังเกตของสารนะคะสารตัวแรกนะคะก็จะเป็นผงฟูค่ะผลการสังเกตก็คือมีลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะแล้วก็ละเอียดค่ะสารชนิดที่2นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะผลการสังเกตก็คือเป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะแล้วก็ลักษณะของสารเมื่อผงฟูบวกกับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะมีเกิดฟองค่ะแล้วก็เป็นของเหลวใสไม่มีสีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่างค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นลูกโป่งและขวดพลาสติกค่ะหรือว่าภาชนะที่เราใช้นั่นเองค่ะมวลรวมของสิ่งที่ช่างนะคะก็จะเป็น 20.07 กรัมค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสารและภาชนะก่อนเกิดปฏิกิริยาค่ะมวลรวมนะคะก็จะเป็น 127.45 ค่ะกรัมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสารและภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะมวลรวมก็จะเป็น 126.29 กรัมค่ะมันลดลงนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มหนูเนี่ยอาจจะปิดปากขวดไม่สนิทค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2เราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่2แล้วนะคะขอคุณครูอยากได้อีก1กลุ่มเพื่อจะเปรียบเทียบผลการทำกิจกรรมกันนะคะกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่1เนี่ยเหมือนกับของพวกเราหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
2: ลักษณะของผงฟูนะครับมีสีขาวเป็นของแข็งแล้วก็ละเอียดครับลักษณะของน้ำส้มสายชูไม่เป็นของเหลวไม่มีสีแล้วก็ผงฟูบวกน้ำส้มสายชูจะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแล้วก็เกิดฟองแก๊สครับสิ่งที่ช่างนะครับลูกโป่งและขวดพลาสติกมวลรวมคือ 19.85 กรัมครับ2สารและภาชนะก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมคือ145กรัมครับแล้วก็สารและภาชนะหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสิ่งที่ช่างนะครับคือ 143.08 กรัมครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ของเราด้วยนั่นเองค่ะผลการทำกิจกรรมของเรามีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับของเพื่อนไหมคะมีไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูผลการทำกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราสังเกตนะคะสารแรกผงฟูนะคะหรือว่าเบกกิ้งโซดาของเรานะคะที่เราใช้นะคะผลปรากฏว่าผลการสังเกตของเราเนี่ยผงฟูของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวถูกต้องไหมคะส่วนน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นของเหลวใสแล้วก็ไม่มีสีนั่นเองนะคะเมื่อเรานำผงฟูกับน้ำส้มสายชูมาผสมกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่เราเห็นคือเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรคะ
3: ฟองแก
0: ๊
3: ส
0: เกิดฟองแก๊สนั่นแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการทำปฏิกิริยาเคมีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเมื่อเรามาชั่งสารนะคะมาชั่งมวลของสารอย่างแรกนะคะนั่นก็คือชั่งภาชนะไม่ว่าจะเป็นลูกโป่งขวดพลาสติกยางหรือว่าเทปของเรานะคะเราก็จะได้มวลอันนี้ของคุณครูนะคะได้มวลอยู่ที่50กรัมนั่นเองนะคะและเมื่อครูสารลงไปแต่ยังไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแล้วครูชั่งอีก1ครั้งนะคะพบว่ามวลของคุณครูเนี่ยเท่ากับ210กรัมนั่นเองนะคะและเมื่อยกลูกโป่งขึ้นเพื่อที่จะให้ผงฟูเนี่ยลงไปในน้ำส้มสายชูแล้วสารของเราเกิดปฏิกิริยาขึ้นแสดงว่านี้เป็นมวลหลังจากเกิดปฏิกิริยาปรากฏว่ามวลของคุณครูได้210กรัมนั่นเองนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตมวลของคุณครูก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นยังไงกันคะเท่ากันแล้วของนักเรียนเท่ากันไหมคะเท่าไหมคะไม่เท่าต่างกันเยอะไหมไม่เยอะต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยแล้วทำไมมวลของนักเรียนถึงไม่เท่ากันคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะนักเรียนอาจจะปิดไม่แน่นก็เลยทำให้อะไรคะ มีแก๊สมันรั่วออกมาทางช่องว่างระหว่างลูกโป่งกับขวดพลาสติกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำถามท้ายกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของเรานะคะคำถามที่1ค่ะนักเรียนเมื่อเรายกปลายลูกโป่งนะคะให้ผงฟูเนี่ยตกลงไปในน้ำส้มสายชูมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่มีไหมคะ
3: ม
0: ีทราบได้อย่างไรคะทราบได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราตอบได้ว่ามันมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเราทราบได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเริ่มต้นเรามีน้ำส้มสายชูที่เป็นของเหลวเรามีผงฟูที่เป็นของแข็งแต่เมื่อทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีแก๊สซึ่งตอนแรกมีแก๊สไหมคะไม่มีนั่นแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นก็แสดงว่ามีการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยามีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเมื่อกี้ดูของคุณครูมวลของสารของคุณครูก่อนเกิดปฏิกิริยาคือเท่าไหร่คะ210กรัมและหลังเกิดปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่คะ210กรัมแต่มันคือมวลของสารไหมคะใช่ไหมมันมีอะไรแถมมาด้วยคะมีภาชนะด้วยถูกต้องไหมแล้วภาชนะของคุณครูเมื่อกี้คือเท่าไหร่คะ50แสดงว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาของคุณครูคือเท่าไหร่คะ160กรัมแล้วมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีคือเท่าไหร่คะก็คือ160กรัมนั่นแสดงว่านะคะมวลของสารตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามี210กรัมตรงนี้ก็210กรัมแต่รวมภาชนะเราเลยต้องลบกับ50กรัมที่เป็นมวลของภาชนะออกนั่นเองนะคะเราจึงได้ว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเท่ากับ160กรัมส่วนมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีก็มีค่าเท่ากับ160กรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราจะสรุปกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรคะข้อนี้ขอตัวแทนในการสรุปผลการทำกิจกรรมหน่อยค่ะขอกลุ่มที่มีเลขที่19ค่ะเลขที่19อยู่กลุ่มไหนคะอยู่กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ลองสรุปผลการทำกิจกรรมให้คุณครูฟังหน่อยสิคะว่าผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
4: ก็คือมวลของสารก่อนทำกับหลังทำเท่ากันค่ะ
0: หลังทำอะไรคะ
4: หลังทำปฏิกิริยาเคมีค่ะ
0: มวลของสารก่อนทำปฏิกิริยาเคมีและหลังทำปฏิกิริยาเคมีมีค่า
4: เท่ากัน
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ของเราด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการที่จะสังเกตและเปรียบเทียบมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปถึงความสัมพันธ์ของมวลได้ว่ามวลของสารก่อนมวลรวมของสารเนี่ยเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีค่าเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะเมื่อเราสรุปผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะผ่านใบความรู้ที่ชื่อว่าใบความรู้ที่1การเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะคะนักเรียนเขาบอกไว้ว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาเนี่ยค่ะอะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยจะแยกตัวออกจากกันแล้วจัดเรียงตัวใหม่นะคะได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถแสดงแบบได้ด้วยแบบจำลองด้านล่างนี้นั่นเองนะคะซึ่งแบบจำลองนี้เป็นการแสดงแบบจำลองการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมในปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะซึ่งถ้านักเรียนดูในส่วนนี้นะคะเราดูในสไลด์นี้ค่ะเราแบ่งลูกศรมีลูกศรอยู่ถูกต้องไหมคะนักเรียนดูพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางหัวลูกศรชี้ไปทางไหนแสดงว่าอีกทางนึงเป็นอะไรคะหัวลูกศรชี้มาฝั่งนี้เป็นสารที่ทำไมคะเป็นสารที่เกิดขึ้นใหม่เราเรียกว่าสารอะไรคะสารผลิตภัณฑ์และอีกฝั่งนึงล่ะคะฝั่งนี้คืออะไรคะสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสารผลิตภัณฑ์ของนักเรียนมีกี่อย่างคะมี3อย่างอย่างแรกคืออะไรคะ
3: แคลเซ
0: ีย
3: มคลอไรด
0: ์มีอะไรคะมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วสารตั้งต้นของนักเรียนมีกี่อย่างคะ สองอย่างมีอะไรบ้างคะ
3: ก
0: ร
3: ดไฮโดรคลอริก
0: กรดไฮโดรคลอริกกับอะไรคะ
3: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: กับแคลเซียมคาร์บอเนตแสดงว่าถ้าเราดูนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นสารตั้งต้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นสารผลิตภัณฑ์นั่นเองถูกต้องไหมคะจากที่เราเรียนเรื่องการเขียนสมการข้อความมาแต่ตัวนี้เนี่ยครูใส่แบบจำลองเป็นเม็ดกลมๆให้เราดูนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะนักเรียนคุณครูขอดูนะคะอย่างแรกเรามาดูที่สารแรกนะคะเมื่อกี้นะคะวงกลมสีเหลืองของคุณครูขออนุญาตนะคะย้อนวงกลมสีเหลืองของคุณครูเนี่ยที่คุณครูวงตรงนี้สีเทาขอโทษนะคะวงกลมสีเทาตรงนี้มีตัวอะไรอยู่คะ H คืออะไรคะคือไฮโดรเจนเราดูนะคะที่สารตั้งต้นของเรานะคะและสารผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีวงกลมสีเหลืองคือ H ไฮโดรเจนอยู่กี่ตัวคะกี่อะตอมคะมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมแล้วเรามาดูฝั่งผลิตภัณฑ์ค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์มีไฮโดรเจนอยู่กี่อะตอมคะ
3: 2อะตอม
0: มี2อะตอมเช่นเดียวกันตัวต่อไปครูขอที่ตัวนี้นะคะวงกลมสีเขียวของคุณครูเป็นตัวอะไรคะ
3: Cl
0: คืออะไรเอ่ย
3: คอล
0: ีนสารตั้งต้นมีคอลีนกี่อะตอมคะ
3: 2อะตอม
0: มีคอลีน2อะตอมครูเป็นวงกลมสีเขียวปิดไว้แล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็มี2อะตอมเช่นเดียวกันตัวต่อไปค่ะ Ca คือตัวอะไรคะ Ca คือแคลเซียมฟังสารตั้งต้นมีแคลเซียมกี่ตัวคะขอโทษค่ะมี1อะตอมนะคะขอเป็น1อะตอมแล้วฝั่งสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
3: ก
0: ็มี1อะตอมตัวต่อไปตัวอะไรดีคะตัวต่อไปครูขอเป็นตัว C คืออะไรคะ
3: C
0: คาร์บอนฝั่งสารตั้งต้นมีคาร์บอนกี่อะตอมคะ
3: 1
0: อะตอมแล้วฝั่งสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
3: 1
0: อะตอมตัวสุดท้ายค่ะเหลืออะไรคะ
3: O
0: คือออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นมีออกซิเจนกี่อะตอมคะ
3: 3
0: อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็3นั่นแสดงว่าจากที่เราดูมาแล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะอะตอมของเราหายไปมั้ยคะมีฝั่งนี้หลงเหลืออะตอมที่ไม่มีอยู่ในสารผลิตภัณฑ์บ้างไหมไม่มี2ฝั่งมีจำนวนอะตอมเท่ากันเลยแล้วเป็นธาตุเดิมเหมือนเดิมเลยถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนการจัดรูปใหม่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจากแบบจำลองตรงนี้ค่ะแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนักเรียนเราจะค้นพบว่าอะตอมของเราเนี่ยไม่สูญหายไปไหนนั่นเองนะคะอะตอมจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราดูนะไม่ว่าจะเป็นอะตอมของคาร์บอนอะตอมของออกซิเจนอะตอมของแคลเซียมอะตอมของคลอรีนอะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของออกซิเจนทั้งก่อนเกิดปฏิกิริยาก็คือตรงที่สารตั้งต้นและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีตรงสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมีจำนวนเป็นไงคะเท่ากันเลยนั่นเองนะคะเราจะมาเชื่อแค่สมการเดียวไม่ได้เราลองมาดูสมการนี้ค่ะนักเรียนนอกจากนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงตัวอย่างปฏิกิริยาอื่นนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างสารกี่อย่างคะ2อย่างคืออะไรบ้างคะ
3: โซเดียมไฮโดรเจน
0: มีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมีอะไรคะ
3: กรดแอซิติก
0: 2อย่างได้ผลิตภัณฑ์ออกมากี่อย่างคะ
3: 3
0: 3อย่างนั่นก็คืออะไรบ้างคะโซเดียมแอซิเตตมี
3: แก
0: ๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะคะถ้าเราดูนะคะฝั่งซ้ายมือของเราคือสารตั้งต้นขวามือก็เป็น
3: ผล
0: ิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอะตอมของสารนะคะเรามาดูที่ตัวแรกค่ะ Na คือ
3: โซเด
0: ียมฝั่งสารตั้งต้นมีโซเดียมกี่อะตอมคะ1อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะมีกี่อะตอมก็มี1อะตอมเท่ากันไหมคะ
3: เ
0: ท่ากันสารต่อไปค่ะไฮโดรเจนสารตั้งต้นมีไฮโดรเจนกี่อะตอม5เพราะอะไรเพราะตรงนี้ห้อยอะไรคะห้อย3แสดงว่ามีไฮโดรเจน3อะตอมบวกกับตรงนี้อีก1เป็น4เป็น5แสดงว่าสารตั้งต้นมีไฮโดรเจนทั้งหมด5อะตอมแล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะ
3: มี
0: 5สารผลิตภัณฑ์มี5อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงนี้3อะตอมและอยู่ตรงนี้2อะตอมแสดงว่าไฮโดรเจนก็มี5อะตอมนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะคาร์บอนสารตั้งต้นมีกี่อะตอมคะ
3: 3
0: แล้วสารผลิตภัณฑ์ล่ะคะก็มี3เหมือนกันนั่นเองนะคะคือ3อะตอมเท่ากันและตัวธาตุตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัว โอออกซิเจนนะคะสารตั้งต้นมีออกซิเจนกี่อะตอมคะ5ตรงนี้3บวกอีก1เป็น4บวกอีก1เป็น5นะคะส่วนสารผลิตภัณฑ์มีอยู่เท่าไหร่คะก็มี5เหมือนกันตรงนี้1 2บวกอีก2เป็น4บวกอีก1เป็น5นั่นแสดงว่าการเกิดปฏิกิริยาแต่ละครั้งอะตอมของสารหายไปไหมคะอะตอมเนี่ยถ้าอะตอมไม่หายถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่าอะตอมยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ถูกต้องไหมคะเราเลยได้สารใหม่เกิดขึ้นมานั่นเองแล้วถ้าอะตอมไม่ได้สูญหายไปมวลอะตอมของสารก็จะหายไปไหมคะก็ไม่หายไปนั่นแสดงว่ามวลของสารเกิดก่อนเกิดปฏิกิริยากับหลังเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าเท่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้คือเราได้รู้ว่ามวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าเท่าเดิมเราเรียกว่ากฎ

0: ทรงมวลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อสรุปบทเรียนนะคะเราจะได้ว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นย้อนมาที่บ้านหลังเดิมค่ะนักเรียนบ้านหลังนี้เราบอกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีไหมคะเกิดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของครูค่ะมวลของบ้านหลังนี้ก่อนและหลังเกิดไฟไหม้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันไหมคะ
1: ไม่
0: แตกต่างเพราะอะไรคะทำไมถึงเท่ากันเพราะมันเป็นไปตามกฎทรงมวลแต่ถ้าเราช่างจริงๆเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มเรียนเราบอกว่าเท่าเดิมไหมคะ
1: ไม่
0: เท่าเพราะอะไรคะเพราะเพื่อนบอกว่ามันเป็นฝุ่นบ้างเป็นอะไรได้อีกคะเป็นขี้เถ้าบ้างเวลาเราเผามักจะมีอะไรเกิดขึ้นคะมีควันแสดงว่ามีอะไรคะมีแก๊สเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะนั่นแสดงว่ามวลของบ้านก่อนไฟไหม้กับหลังไฟไหม้เท่ากันไหมไม่เท่ากันอ้าวแล้วมันเป็นไปตามกฎทรงมวลของเราไหมคะเป็นไหมแต่มันเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแสดงว่ามันต้องเท่ากันแต่ทำไมนะคะแก๊สมันลอยออกไปมันเลยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อจำกัดที่ต้องเพิ่มมาในเรื่องของกฎทรงมวลคือต้องเป็นภาชนะที่เป็น
1: ป
0: ิดถูกต้องแล้วบ้านหลังนี้เป็นภาชนะที่เป็นไงคะมันเปิดถูกต้องไหมคะอากาศแก๊สก็เลยลอยออกไปได้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยามวลนะคะมวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงถัดไปนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดเนี่ยนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของถุงประคบร้อนในครั้งที่1เพื่อมาออกแบบถุงประคบร้อนกันนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรมที่1นะคะใบงานที่1และบทความนะคะในเรื่องถุงประคบร้อนนั่นเองนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะแนะนำว่านักเรียนจะต้องดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะสะดวกในการเรียนในครั้งถัดไปนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎทรงมวลแล้วนะคะถุงประคบร้อนในชั่วโมงหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามไปพร้อมๆกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってます。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ

0: ทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณกว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น. และ

เวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: room. Everyone say that together. Dizzy.
1: Dizzy.
0: Next is shoot. Shoot. เราเคยเห็นคำว่า shoot แล้วใช่ไหมครับ shoot ใช้ทำอะไรเอ่ยครูถามก่อน shoot ใช้ทำอะไรครับ
2: ใช้คำแนะนำ
0: ให้คำแนะนำใช่ไหมครับมันแปลว่าอะไรครับควรใช่ไหมควรจะควรนั่นเองนะครับAlright, everyone say that together. Should.
1: Should.
0: Choose is a modal verb we use to give advice, suggestions, or opinions. Choose ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ให้คำแนะนำ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็หรืออะไรแสดงความหรือให้ความคิดเห็นนั่นเองใช่ไหมครับชุดเมื่อสักครู่นี้ชุดเขาบอกว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นกริยาช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกริยาช่วยมันจะนำหน้าอะไรเอ่ย verb infinitive verb infinitive คืออะไรเอ่ย verb ที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเติม s เติม e s เติม e d i n g หรือเปลี่ยนรูปใช่หรือไม่ใช่ไหมครับแล้วมันมาจาก verb ช่องไหนล่ะ verb ช่องที่1นั่นเองที่เราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับดูอันแรกเลยอันแรกเราอ่านพร้อมกันสิครับ
1: You should rest at home
0: Next
1: You should drink plenty of water
0: Next
1: You should take your medicine on time.
0: Next.
1: You should see a doctor if you feel worse.
0: You should see the doctor if you feel worse. Next.
1: You should eat healthy food.
0: You should eat healthy food. อันนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับชุดใช่หรือไม่ใช่ไหมครับอีกอันละ shouldn't shouldn't everyone say that together shouldn't
1: shouldn't
0: shouldn't shouldn't ก็คือเป็นไงครับไม่ควรใช่ไหมครับเป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เป็นคำแนะนำในเชิงที่เป็นไงครับในเชิงลบใช่ไหมครับไม่ควรทำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับดูสิครับ shouldn't means something is not a good idea or not recommendedWe use it to give negative advice. นะครับ For examples, everyone read that together. 1, 2, 3.
1: You shouldn't go to school if you have a fever.
0: เขาบอกว่าไงครับ You shouldn't go to school if you have a fever.ไม่ควรไปโรงเรียนถ้าเป็นไข้ใช่หรือไม่next
1: you should drink cold water when you have a sore throat
0: you shouldn't drink cold water when you have a sore throat เขาบอกว่าไงเอ่ยคุณไม่ควรดื่มน้ำเย็นเมื่อมีอาการเจ็บคอนั่นเองใช่ไหมครับ next
1: You
0: shouldn't skip your medicine เป็นไงครับ
2: คุณไม
0: ่
2: ควรข้
0: าม
2: การทานยา
0: คุณไม่ควรบอกคุณไม่ควรข้ามการทานของคุณใช่ไหมคือไม่ควรเลี่ยงการทานยาใช่ไหมครับของเรานั่นเอง next
1: you shouldn't touch your eyes dirty hands
0: everyone say that together 1, 2, 3
1: You shouldn't touch your eyes with dirty hands.
0: เป็นไงครับเขาบอกว่าห้ามทำอะไรไม่ควร
2: สัมผ
0: ัสตาด้วยมือที่เราสกปรกหรือมือที่เปื้อนนั่นเองใช่ไหมครับ next
1: You shouldn't exercise when you feel dizzy.
0: Everyone read that together. 1, 2, 3.
1: You shouldn't exercise
0: You shouldn't exercise when you feel dizzy เขาบอกว่าไม่ควรอะไรครับ
2: ออกกำลังกาย
0: ไม่ควรออกกายตอนที่เป็นไงครับ

0: ปวดหัวใช่ไหมปวดศีรษะนั่นเองใช่ไหมครับ next
1: you
0: shouldn't eat spicy food if you have a stomach ache เขาบอกว่า
2: ไม
0: ่ควรทานอาหารเป็นไงครับรสจัดใช่ไหมครับ if you have a stomach ache เมื
2: ่อ
0: ถ้าคุณปวดท้องคุณไม่ควรทานอาหารเผ็ดใช่ไหมครับ all right next is conversation conversation เมื่อเราเห็นเพื่อนป่วยใช่ไหมครับหรือเราเห็นคนใกล้ตัวของเราป่วยเราจะถามว่าไงครับ
3: เป
0: ็
3: นอะไร
0: เป็นอะไรว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรใช่ไหมครับคุณเป็นอะไรเราจะถามภาษาอังกฤษว่าไงล่ะเป็นอะไร
2: What is your symptom
0: What เพื่อนบอกว่า What is your symptoms What What is your symptom or What are your symptoms What else What going on What wrong มีอะไรไหมครับ Are you alrightมีอะไรอีกมีไหมอาหารนะครับถ้าเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งป่วยประโยคที่เรามักจะเห็นบ่อยครั้งก็คืออะไรเอ่ย What's the matter Everyone say that together What's the matter
1: What's the matter
0: Next
1: I have a runny nose You should drink warm water That's the
0: Okay, and now teacher is going to separate you into two sections. The boy is Joe, and the girl is Tina. Okay, the girls here are Tina, and the boys here are Joe. Alright, everyone, let's start from Joe.
4: One, six, seven.
0: คุณครูสั่งว่าไงเมื่อสักครู่นี้คุณครูสั่งว่าไงครับให้ผู้ชายในห้องนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโจใช่ไหมครับแล้วก
4: ็
0: ผู้หญิงเป็นใครครับเป็นจีน่านั่นเองครับนักเรียนปลายทางเหมือนกันครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งผู้ชายเป็นโจส่วนผู้หญิงเป็นจีน่านั่นเองพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ One more time and louder, louder and faster. All right. คุณครูบอกว่าไงครับอีกครั้งหนึ่งให้ดังกว่านี้แล้วก็ให้เร็วกว่านี้ Ready?
4: Yes.
0: Everybody shout.
4: Shout.
0: Everybody shout.
4: Shout.
0: Okay, let's go.
4: What's the matter?
1: I have a runny nose.
4: You should be more.
0: And now, the girls are Joe, and the boys are Tina. Okay, one, two, three.
1: What's the matter?
0: คุณครูพูดว่าไงครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าไงครับเอ่ยให้ผู้หญิงเป็นโจใช่ไหมครับส่วนผู้ชายเป็น
1: ที
0: น่านักเรียนปลายทางเหมือนกันนะครับแบ่งออกเป็นสองฝั่งผู้หญิงเป็นโจส่วนผู้ชายเป็นทีน่าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว let's go
1: What's the matter?
4: I have a runny
1: nose You should drink warm water
4: That's a good idea
0: นะครับนักเรียนเมื่อเราเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งป่วยใช่ไหมครับเราจะพูดว่าไงครับ
2: What's the matter
0: ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงเรามีให้คำแนะนำใช่ไหมเขาป่วยเป็นอะไรครับทีน่าเป็นอะไรครับ I have runny nosem ีน้ำมูกไหลนั่นเองใช่หรือไม่you should drink warm water เป็นไงครับคำแนะนำของเขาคือ
2: ให้
0: ดื่มน้ำอุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ทีน่าบอกว่า that's a good idea ก็คือเป็นคำแนะนำที่ดีนั่นเอง next next
1: Everybody
0: read that together. One, two, three.
1: You

0: I want to say that together. Stomach.
1: Stomach.
0: Stomach ache.
1: Stomach ache.
0: Rest.
1: Rest.
0: Okay, one more time. The boys are Joe. And the girls are
1: Tina.
0: Tina. Ready? One, two, three. Okay, one more time, please, but louder and faster. Okay, ready?
1: You don't look well. What's wrong?
2: I have a stomach ache.
1: You shouldn't eat spicy food. You should rest.
2: Thank you.
0: Okay, and this time. The boys are Tina, and the girls are Sure, okay, let's start.
2: You don't look well. What's wrong?
1: I have a stomach ache.
2: You should eat spicy food. You should rest.
1: Thank you.
0: Thank you. อันนี้เขาบอกว่าไงครับคำถามนี้เป็นไรเหรออะไรประมาณนี้เราถามว่าไงได้บ้างหนึ่งก่อนหน้านี้เราถามว่าไงครับWhat's the matter? ใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือ What's wrong? นั่นเองใช่ไหมครับอ้าวโจบอกว่าไงเอ่ยโจบอกว่าเขาเป็นไงครับปวดท้องใช่หรือไม่แล้วก็ตีหน้าให้คำแนะนำยังไงครับคุณไม่ควรรับประทานอาหารเผ็ดใช่ไหมครับ You should rest ก็คือคุณควรพักผ่อนนั่นเองโจบอกว่า Thank you ใช่หรือไม่Next, let's do the role play. And now, I'm going to give you one fresh card each. Okay? And then, what should you do? You have to act as the patient. After that, you have to switch. The patient have to be friend, and the friends have to be the patient. Okay? You get that?
3: Yes.
0: คุณครูบอกว่าไงครับ คุณครูให้การ์ดไปใช่หรือไม่ทุกคนจะได้รับการ์ดคนละ1ใบใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็คือให้สวมบทบาทเป็นอะไรครับคนนึงเป็นผู้ป่วยอีกคนนึงก็คือเป็นใครเอ่ยเพื่อนของเรานั่นเองใช่ไหมครับใช่หรือไม่หลังจากนั้นให้สลับกันเป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นเพื่อนใช่ไหมครับโดยการจำลองสถานการณ์นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาฝึกพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าหนองช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าหนองช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็งานจ้างนะคะตรงนี
3: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: โปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยล่ะ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: แต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับ

0: เพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอยู่เช่นเดิมกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติกันนะครับทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับสำหรับการที่จะเขียนหรือว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้นะครับในกระดาษลงในกระดาษรูปนะครับและจะมีการนำเสนอพร้อมกับสะท้อนคิดในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับกับบทเรียนที่ชื่อว่าเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมของฉันนะครับแล้วก็สะท้อนคิดความฉลาดรู้ทางการเงินซึ่งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับขอให้ทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3ครับ
1: สามารถนำเสนอบอร์ดเกมได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและสร้างสรรค์โดยเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมถ่ายทอดแนวคิดและสาระสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
0: แน่นอนนะครับวันนี้เราจะต้องมีการนำเสนอบอร์ดเกมของพวกเรานะครับโดยจะต้องนำเสนอถ่ายทอดแนวคิดสาระสำคัญนะครับพร้อมทั้งสะท้อนคิดนะครับในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานกลุ่มของเรานะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็มีการฟีดแบ็กกลับไปนะครับสมมุติเช่นกลุ่มที่1 นะครับออกมานำเสนอกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่2ก็อาจจะต้องฟีดแบคหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนนะครับซึ่งการฟีดแบคแบบแซนด์วิชเนี่ยทุกคนเคยเรียนรู้กันแล้วลองนำมาใช้ในคาบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แน่นอนว่ากิจกรรมหลักของเรานะครับจะต้องออกแบบนะครับเขียนในสิ่งที่เราออกแบบไว้ก็คือบอร์ดเกมของเราลงในกระดาษรูปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเราจะนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกกลุ่มปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาหาครูครับเพราะกิจกรรมต่อไปเราจะเป็นการนำเสนอบอร์ดเกมของฉันนะครับซึ่งพอเรา

0: เรานำเสนอเราก็ต้องมีการฟีดแบคให้กับเพื่อนด้วยเรามาทบทวนการฟีดแบคอย่างไรให้เกิดการพัฒนากันดีกว่านะครับซึ่งฟีดแบคก็คือการป้อนข้อมูลกลับนะครับการก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนั่นเองเช่นการให้ข้อเสนอแนะหรือคำชื่นชมระหว่างการทำงานหรือหลังจากการทำงานเสร็จสิ้นให้ผู้ฟังเห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาต่อไปเรามาดูทบทวนเนาะอะไรเอ่ยนักเรียนฟีดแบคแบบอะไรเอ่ยแซนด์วิชใช่ไหมครับเรามาดูขนมปังชิ้นแรกคืออะไรเอ่ยใครจำได้บ้างมันคือคำชมนะครับตรงกลางไส้ตรงกลางต้องเป็นอะไร
1: เป
0: ็นคำแนะนำและสุดท้ายตบท้ายด้วยการให้กำลังใจดังนั้นเวลาฟีดแบคเพื่อนแต่ละกลุ่มนะครับใช้แซนด์วิชนะครับในการให้ฟีดแบคไปในการให้คำแนะนำกับเพื่อนไปนะครับเรามาดูการฟีดแบคนะครับไม่ใช่การตำหนิเนาะเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่การตำหนิไม่ใช่เป็นโอกาสที่เราจะต้องไปกล่าวว่าเพื่อนเนาะแต่เป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้เพื่อนพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เราพัฒนาจากข้อมูลที่สะท้อนกลับมาทีนี้เรามาดูกลุ่มที่จะต้องนำเสนอบอร์ดเกมของฉันก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่1หน่อยครับออกมาได้เลย
2: ครับและนี่นะครับก็เป็นบอร์ดเกมของผมนะครับชื่อบอร์ดเกมว่าฉลาดลงทุนนะครับเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็คือเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้รู้จักการจัดเงินของตนเองแล้วก็ได้รู้จักการวางแผนการใช้เงินครับกติกานะครับแล้วก็วิธีเล่นนะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะมีเงินเริ่มต้น 2,000 บาทในแต่ละช่องนะครับจะมีสถานการณ์ต่างๆโดยการเดินนะครับจะต้องทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินตามที่แต้มได้ครับเมื่อตกอยู่ที่ช่องไหนนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อสถานที่นั้นๆหรือว่าไม่ซื้อครับบางช่องนะครับจะสุ่มหยิบการ์ดสถานการณ์เกี่ยวกับประเภทภาษีครับบางช่องนะครับต้องสุ่มหยิบการ์ดขอโทษครับตอบถูกนะครับจะได้รับเงินถ้าตอบผิดนะครับจะไม่ได้อะไรเลยครับหากผู้เล่นนะครับเงินหมดสามารถขายสถานที่ที่เราซื้อได้ครับแต่ว่าจะได้เงิน 50% ครับถ้าผู้เล่นเงินหมดนะครับจะถูกล้มละลายแล้วก็ออกจากเกมทันทีครับผู้เล่นที่เหลือคนสุดท้ายนะครับจะเป็นฝ่ายชนะครับ
3: ค่ะคำถามในกิจกรรมเกมของเรานะคะหนูจะยกมาตัวอย่างทั้งหมด3อันค่ะคำถามแรกนะคะคือภาษีคืออะไรคำตอบก็คือเงินที่ประชาชนทุกคนให้กับรัฐบาลตามกฎหมายเพื่อนำไปพัฒนาประเทศค่ะคำถามที่2นะคะเวท 7% คือภาษีประเภทใดคำตอบคือภาษีมูลค่าเพิ่มคำถามที่3นะคะการกระจายความเสี่ยงสำคัญอย่างไรคำตอบคือช่วยลดโอกาสขาดทุนอย่างหนักเพราะไม่ได้ลงทุนในสิ่งเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้มีคำผิดอยู่นะครับก็จะเป็น VAT ใช่ไหม VAT คือภาษีอะไรเอ่ยนักเรียนภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ 7% นะครับก็จบไปแล้วสำหรับการนำเสนอการออกแบบบอร์ดเกมของกลุ่มที่1ซึ่งกลุ่มที่2จะต้องเป็นผู้ฟีดแบคนะครับฟีดแบคแบบแซนด์วิชด้วยนะลองดูครับ
4: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะหนูก็จะขอชื่นชมเพื่อนนะคะที่ออกแบบบอร์ดเกมได้อย่างสร้างสรรค์นะคะได้มีการใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับที่เคยเรียนไปได้มาอยู่ในเกมได้อย่างดีได้อย่างเหมาะสมค่ะอย่างที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของข้อที่ควรปรับปรุงค่ะหนูมองว่าถ้าเกมเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่าจุดที่ทำให้ดึงความสนใจได้มากกว่านี้ก็จะทำให้เกมของเราเนี่ยน่าเล่นยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หนูเชื่อนะคะว่าบอร์ดเกมนี้จะสามารถทำออกมาแล้วเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับเวลาเราฟีดแบคเนาะพอถึงไส้ตรงกลางปุ๊บคำแนะนำเราควรขึ้นประโยคคำว่าถ้าบอร์ดเกมจะดีกว่านี้ถ้าจุดๆๆเนาะหรืองานจะดีกว่านี้ถ้า

0: จุดๆเป็นการให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนนะครับทีนี้ต่อไปกลุ่มที่นำเสนอบอร์ดเกมนะครับสำหรับกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับออกมาเลย
1: ค่ะสำหรับบอร์ดเกมของกลุ่มหนูนะคะจะมีชื่อว่าเศรษฐี21ค่ะซึ่งเศรษฐี21นะคะมีแนวคิดมาจากเกมแบ็คแจ็คนั่นเองค่ะโดยแบ็คแจ็คนะคะก็จะเป็นเกมที่ผู้เล่นทั้ง2เนี่ยมีโอกาสที่จะหยิบไพ่หรือว่าเลือกที่จะอยู่เฉยๆไปได้เรื่อยๆจนกว่าแต้มจะได้ไม่เกิน21หรือใกล้เคียง21มากที่สุดค่ะเป้าหมายของเกมนี้นะคะคือการหยิบการ์ดใกล้เคียงหรือเท่ากับ21ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือมีการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินด้วยค่ะจำนวนผู้เล่นนะคะต่อเวลาเนี่ยก็จะใช้2คนขึ้นไปนะคะต่อเวลา15นาทีค่ะอุปกรณ์ในการเล่นนะคะของเราเนี่ยก็จะมีเพียงการ์ดเกมอย่างเดียวค่ะซึ่งการ์ดเกมก็จะอยู่บริเวณที่เพื่อน2คนนั้นถือเลยค่ะการ์ดเกมของเรานะคะก็จะมีที่เป็นการ์ดตัวเลขค่ะตั้งแต่1ถึง10แล้วก็จะมีตัวการ์ดที่เป็นคำถามซึ่งมีความสามารถพิเศษต่างๆนะคะในการใช้ค่ะในส่วนของคำถามนะคะก็จะมีตัวอย่างคำถามค่ะคือการออมเงินคืออะไรนั่นเองค่ะในส่วนของกติกานะคะจะมีวัตถุประสงค์ของเกมค่ะโดยผู้เล่นเนี่ยต้องพยายามทำคะแนนรวมของไพ่ให้ได้ใกล้เคียงมากให้ได้ใกล้เคียง21มากที่สุดค่ะโดยต้องไม่ให้เกิน21หากเกินนะคะจะถือว่าแพ้ในรอบนั้นทันทีค่ะวิธีการนับคะแนนนะคะก็จะโดยเลือกไพ่1ถึง10มีคะแนนค่าตามตัวเลขบนไพ่เลยค่ะยกเว้นในกรณีที่เราโดนไพ่พิเศษค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้รับไพ่เริ่มต้นนะคะจำนวน2ใบนั่นเองค่ะผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะจั่วไพ่เพิ่มหรือว่าฮิตหรือจะหยุดรับไพ่เป็นการสแตนค่ะเมื่อผู้เล่นทุกคนนะคะหยุดรับไพ่จะเปรียบเทียบคะแนนค่ะผู้เล่นใดก็ตามนะคะที่มีคะแนนใกล้เคียง21มากที่สุดโดยไม่เกิน21นะคะจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นค่ะแต่หากทุกคนเกิน21ในรอบนั้นนะคะเกมเนี่ยของเราจะถือเป็นโมฆะค่ะส่วนการใช้ไพ่พิเศษนะคะผู้เล่นจะได้รับไพ่พิเศษต่อเมื่อจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อตอบคำถามถูกต้องค่ะหากตอบคำถามผิดนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ไพ่พิเศษค่ะและต้องคืนกลับเข้ากองค่ะไพ่พิเศษนะคะจะสามารถเลือกใช้ได้ทันทีหรือจะสามารถเก็บไว้ใช้ในรอบอื่นๆได้ค่ะซึ่งไพ่พิเศษนี้นะคะมีผลในการเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนคะแนนหรือป้องกันคะแนนของตัวเองตามรายละเอียดของแต่ละใบค่ะเช่นตัวอย่างไพ่นะคะหากเราตอบคำถามถูกเนี่ยเราจะสามารถแลกไพ่ในมือกับเพื่อนได้ค่ะหรืออาจจะเป็นการลดคะแนนเพื่อนฝั่งตรงข้ามกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับกลุ่มที่2ทีนี้ถ้ามีเวลาเหลือนะก็อยากจะให้กลุ่มที่2เนี่ยลองสาธิตวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาต่อเนาะอ่ะกลุ่มที่จะต้องฟีดแบคนะครับคือกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับว่าอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ผมอยากจะชื่นชมเพื่อนกลุ่มที่2นะครับว่ามีการตกแต่งผลงานได้สวยงามมากแนวเกมน่าสนใจกติกาก็ดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็มีตัวอย่างมานำเสนอจริงๆนะครับคำแนะนำนะครับถ้างานจะดีกว่านี้ควรเพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจครับกำลังใจนะครับถ้าเพื่อนลองปรับปรุงหรือพัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าเพื่อนน่าจะประสบความสำเร็จในเกมครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปแน่นอนว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่3นะครับที่ออกมานำเสนอบอร์ดเกมของฉันถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยครับ
2: ครับเกมของกลุ่มผมนะครับก็คือเกมลงทุนลุ้นรวยเป้าหมายของเกมนะครับเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจเกี่ยวกับภาษีและการลงทุนครับแนวคิดและรูปแบบเกมนะครับเป็นการนำเรื่องลงทุนและภาษีมาทำเป็นเกมเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้การเล่นเกมกระดานครับกติกาการเล่นนะครับผู้เล่น1ผู้เล่นเลือกตัวละครเริ่มต้นผู้เล่นได้เงิน 1,500 บาทครับ2นะครับทอยลูกเต่าทีละคนตามลำดับ3นะครับเดินตามจำนวนเลขที่ทอยได้ครับ4นะครับแต่ละช่องจะมีกิจกรรมพิเศษเดินลงช่องไหนให้ปฏิบัติตามนั้นครับ
3: ค่ะและในตัวบอร์ดเกมนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมให้ผู้เล่นนะคะได้เล่นอย่างมากมายค่ะเช่นถ้าตกลงไปในช่องคำถามนะคะก็จะมีคำถามค่ะในทุกๆคำถามนะคะถ้าตอบถูกตอบได้เนี่ยก็จะมีรางวัล

0: เศษเป็นเงินค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นลอตเตอรี่นะคะคือลอตเตอรี่เนี่ยเราสามารถซื้อเพื่อลุ้นโชคได้ตลอดเวลาค่ะถ้าถึงตาที่ตัวเองได้เล่นนะคะถัดมานะคะกองภาษีค่ะภาษีนะคะถ้ามีผู้เล่นจับได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงค่ะว่าถ้าใครอยู่ในช่องไหนให้จ่ายภาษีตามนั้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นมรดกค่ะถ้าตกในกองมรดกนะคะให้หยิบแผ่นป้ายมรดกขึ้นมาค่ะแล้วก็จะได้รับมรดกตามป้ายนะคะถัดมานะคะจะเป็นจำนวนผู้เล่นและเวลาที่เล่นนะคะจำนวนผู้เล่นนะคะจะเป็น2คนขึ้นไปค่ะเวลาที่เล่นนะคะก็จะเป็น 30-40 นาทีค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวบอร์ดเกมค่ะก็คือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วก็มีลูกเต๋าค่ะมีการ์ดมีหมากผู้เล่นค่ะแล้วก็มีเงินที่เราจะใช้ในเกมนะคะคำถามที่เราจะตั้งนะคะยกตัวอย่างเป็นนะคะก็จะเป็นภาษีคืออะไรค่ะแล้วก็ถ้าไม่จ่ายภาษีจะเกิดอะไรขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับแน่นอนว่าเมื่อกลุ่มที่3นำเสนอเสร็จสิ้นนะครับก็จะต้องเป็นกลุ่มที่4มีหน้าที่ในการฟีดแบคเพื่อนนะครับกลุ่มที่4ครับหลังจากที่ฟังกลุ่มที่3นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: จากได้ที่ฟังเพื่อนนำเสนอนะครับคำชมนะครับผมรู้สึกว่าเกมนะครับมีความน่าสนใจไปอย่างมากครับมีลูกเล่นที่หลากหลายครับแล้วก็สามารถนำเรื่องที่เรียนเนี่ยมาทำเป็นบอร์ดเกมได้ดีครับคำแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่าได้บอร์ดเกมตัวจริงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสื่อสารได้อีกเยอะเลยครับส่วนคำให้กำลังใจนะครับก็ขอให้บอร์ดเกมของเพื่อนนะครับสามารถทำมาได้จริงแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จครับ
1: ขอเสียงปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปเมื่อกลุ่มที่3นำเสนอเสร็จแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่4นะครับมีหน้าที่ในการนำเสนอบอร์ดเกมนะครับถ้าพร้อมแล้วออกมาได้เลยครับ
2: สำหรับบอร์ดเพลย์ของกลุ่มผมนะครับก็จะเป็นชื่อเกมว่าภาษีพิชิตเงินล้านครับโดยเป้าหมายของเกมเป้าหมายนะครับก็คือให้ผู้เล่นนะครับได้รับความรู้เรื่องการลงทุนแล้วก็การจ่ายภาษีครับโดยจำนวนผู้เล่นและเวลาที่เล่นนะครับจะเล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปครับเวลาที่เล่นนะครับก็จะมีตั้งแต่30-40นาทีหรือว่าจนกว่าจะมีผู้ชนะครับโดยอุปกรณ์ครับก็จะมีดังนี้ครับมีเป็นบอร์ดเกมครับลูกเต๋าหมากผู้เล่นการสุ่มเหตุการณ์กระจกเงินส่วนกลางครับแล้วก็การคำถามครับโดยกติกาก็จะมีดังนี้ครับเริ่มต้นมานะครับทุกคนครับจะได้รับเงินทั้งหมด 100,000 บาทครับโดยเราจะเริ่มทอยครับใครทอยได้สูงสุดนะครับจะได้เป็นคนเริ่มก่อนครับต่อมาครับเมื่อเราเดินตามที่เราทอยได้นะครับหากลงช่องเหตุการณ์ทําให้สุ่มหยิบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภาษีซึ่งผมขอยกตัวอย่างเป็นดังนี้ครับเช่นการที่ไปซื้อสินค้าครับโดนภาษีทางอ้อมหรือว่าแวดนะครับโดนภาษี 7% ครับก็ต้องจ่ายภาษีตามเงินที่ตัวเองมีอยู่ครับสำหรับข้อที่4นะครับหากลงช่องคำถามให้หยิบกับคำถามเพื่อตอบคำถามครับซึ่งคำถามครับก็คือถ้ารัฐเก็บภาษีเพิ่มจะส่งผลต่อประชาชนอย่างไรครับซึ่งก็จะมีคำถามอีกมากมายเลยครับแต่ว่าเราขอสปอยล์ไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนข้อที่5นะครับให้ลงช่องหุ้นนะครับให้เลือกว่าจะลงทุนหุ้นหรือไม่ครับแล้วก็สุดท้ายครับเกมจบนะครับเมื่อผู้เล่นทุกคนนะครับล้มลาหรือว่าเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับโดยผมขออธิบายช่องสีที่ระบายไว้แต่ละสีครับช่องสีเหลืองนะครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสามารถพักผ่อนได้1ตาก็คือหยุดเล่น1ตานั่นเองครับช่องสีแดงนะครับก็คือหนีภาษีถูกจับได้ถูกจับติดคุก2ตาครับและช่องสีเขียวนะครับก็คือยินดีด้วยคุณได้โบนัส 1,000 บาทครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอร์ดเกมของกลุ่มเราของครับ
1: ก็เสียงปรบมือเพื่อนหน่อยครับกลับเข้าที่ได้ทีนี้เมื่อกลุ่มที่4นำเสนอเสร็จนะครับกลุ่มที่5ก็ต้องเป็นผู้ฟีดแบคนะครับอ่ะกลุ่มที่5ว่าอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่5ฟีดแบคให้กลุ่มที่4กัน
3: ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับแล้วก็โดยเฉพาะชื่อเกมนะครับแล้วก็มีการนำเรื่องที่น่าสนใจมาทำเกมครับ
1: ครับผม
3: ส่วนข้อแนะนำนะครับผมคิดว่าควรลดปริมาณเงินตอนเริ่มเกมครับเพื่อไม่ต้องถือเงินเยอะจนเกินไปครับแล้วสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่า

0: ว่าเกมจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็มีประสิทธิภาพครับแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอบอร์ดเกมของกลุ่มตนเองได้เลยครับ
0: นะครับเกมผมนะครับมีชื่อว่าวัดความรู้สู่ยอดนักออมนะครับเป็นเกมแนวเศรษฐีบวกกับบันไดงูครับโดยใช้ความรู้ทั้ง6เรื่องครับแล้วก็มีคำถามมากมายนะครับเช่นคำถามว่าการออมนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ครับนะครับเป้าหมายของบอร์ดเกมนะครับเพื่อให้ได้ความรู้จากเรื่องที่เรียนผ่านมาทั้ง6เรื่องครับแล้วก็สร้างความสนุกสนานครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นระยะเวลาแล้วก็อุปกรณ์นะครับจำนวนผู้เล่นนะครับควรมี2ถึง4คนครับหรือมากกว่านี้ก็ได้ครับระยะเวลานะครับน่าจะเป็นอยู่ที่15ถึง40นาทีครับอุปกรณ์ที่ควรมีนะครับมีลูกเต๋าตัวเดินแล้วก็การ์ดเงินครับแล้วก็การ์ดคำถามครับกติกานะครับแจกตัวเดินกับผู้เล่นครับ2นะครับหยิบคำถามคนละ1คำถามครับ3ตอบถูกจะได้ถอยลูกเต๋าเพื่อเดินไปข้างหน้าต่อครับในแต่ละช่องก็จะมีคำถามแล้วก็เงินที่ได้ครับแล้วก็ถ้าตอบผิดอาจจะเสี่ยงเงินในบางครั้งครับ4นะครับถ้าหากตอบผิดก็จะได้อยู่กับที่และเสี่ยงเงินจำนวน500บาทครับ5นะครับไปถึงเส้นชัยคนสุดท้ายจะโดนบทลงโทษจากคนที่ถึงเส้นชัยของคนแรกครับ
1: ก็มากับเข้าที่ได้ครับขอบคุณมากทีนี้กลุ่มที่1ลองฟีดแบคเพื่อนหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรจากที่เพื่อนได้นำเสนอการออกแบบบอร์ดเกมนะครับอ่ะว่าอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ดีครับ
1: ครับผม
2: ก็ดีครับ
1: เพื่อนให้คำชมเยอะๆหน่อยดีแล้วอย่างไรต่อ
2: ก็ทั้งการออกแบบแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับ
1: ครับผม
2: ส่วนข้อแนะนำนะครับผมอยากให้ลดบทลงโทษสักนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่แพ้ก็ไม่มีใจเล่นต่อครับ
1: และสุดท้าย
2: ก็ผมอยากให้เพื่อนพัฒนาต่อไปครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจมากคร
1: ับยอดเยี่ยมมากพบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกแบบบอร์ดเกมของพวกเรานะครับแล้วก็มีการนำเสนอมีการฟีดแบคแต่ละกลุ่มกันไปนะครับซึ่งกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับเรามาสะท้อนคิดกันดีกว่าเนาะว่าประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างลองระดมความคิดและเขียนลงในใบกิจกรรมได้นะครับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ดีสิ่งที่ยังจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับมีอะไรบ้างครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะกลับมาถามในประเด็นนี้นะครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขอสุ่มเป็นกลุ่มที่2นำเสนอหน่อยครับการสะท้อนคิดของพวกเราหลังจากการทำงานนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลองดูครับ
1: ค่ะประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่พวกหนูได้เรียนรู้นะคะก็คือได้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์วางแผนการสร้างบอร์ดเกมให้เหมาะสมได้ค่ะอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะคะคือพวกหนูเนี่ยต้องการสร้างความแตกต่างค่ะไม่ให้เหมือนกับเกมที่เคยมีมาทั่วไปแนวทางการแก้ไขของพวกหนูนะคะคือการกำหนดธีมค่ะเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะสิ่งที่พวกหนูทำได้ดีนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของกติกาที่ชัดเจนค่ะมีการสะดวกในการเล่นค่ะแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกทีค่ะสิ่งที่ควรพัฒนานะคะพวกหนูมองว่าควรเพิ่มสีสันแล้วก็คำถามที่มากขึ้นซึ่งจะมาพร้อมกับการพิเศษที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ครับผมยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3ครับสะท้อนคิดประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับลองดู
2: ประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือรู้จักการคิดวิเคราะห์ในการตั้งคำถามและการออกแบบเกมครับ ปัญหาและอุปสรรคนะครับก็คือการซื้ออุปกรณ์ในการทำบอร์ดเกมครับแนวทางการแก้ไขนะครับก็คือหาแหล่งซื้อใหม่ครับสิ่งที่ทำได้ดีนะครับก็1ก็จะเป็นการออกแบบเกมครับ2คือการคิดคำถามกติกา3คือการนำเสนอครับสิ่งที่ควรพัฒนานะครับก็ผมอยากจะเพิ่มการตกแต่งสีสันในตัวผลงานมากยิ่งขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหมือนที่เพื่อนบอกว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยหาแหล่งที่ซื้อเนี่ยมันแพงใช่ไหมครับเราอาจจะหาสิ่งรอบตัวของเรานะครับอาจจะมาประยุกต์ใช้นะครับสามารถนำอุปกรณ์การเรียนของพวกเราหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับมาทำเป็นบอร์ดเกมก็ได้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่คำถามสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงินมีความสำคัญอย่างไรตั้งแต่เราเรียนมานะครับเกี่ยวกับการลงทุนการออมการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาสร้างเป็นบอร์ดเกมเนาะเราคิดว่าเราเรียนรู้ไปเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรขอสุ่มถามเลขที่8ครับเลขที่8ลองดูหน่อยครับมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยว่ายังไงบ้างครับ
3: ก็ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินวางแผนกับการเรื่องการเงินคร
0: ับ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวางแผนการเงินต้องวางแผนอย่างไรวางแผนการเงิน
3: อาจจะแบ่งเป็น50 30แล้วก็20
0: ลองอธิบายส่วนนี้หน่อยอย่างไรบ้าง50 30 20
3: ถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่100แล้วก็อาจจะเอา50เนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ของจำเป็นแล้วก็30อาจจะรองลงมาส่วน20เก็บเป็นไว้ออมครับ
0: 30% นะครับคือสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้เนาะเช่นอยากได้นาฬิกาเนาะรองเท้าเราก็สามารถเก็บเงินสะสมไว้ได้50ก็ใช้ในชีวิตประจำวันอีก 20% คืออะไรเอ่ย
3: เอาไว้ออม
0: เอาไว้ออมนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: เรามาดูแนวคำตอบของครูนะครับแนวคำตอบบอกว่าการศึกษาเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงินมีความสำคัญนะครับเพราะช่วยให้เข้าใจการวางแผนการใช้จ่ายการออมและการลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับลดความเสี่ยงจากหนี้สินรู้จักตัดสินใจนะครับทางการเงินอย่างรอบคอบและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปบทเรียนนะครับในวันนี้นักเรียนสามารถนำเสนอบอร์ดเกมได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและสร้างสรรค์นะครับเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอได้เหมาะสมถ่ายทอดแนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดีสามารถสะท้อนกระบวนการทำงานกลุ่มและเชื่อมโยงนะครับแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังสามารถให้ฟีดแบคการป้อนกลับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงผลงานได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดถามความเคารพ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ว่ากันด้วยเรื่องขยะน้ำทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับการเรียนในวิชาศิลปะสารนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับวางแผนนะคะจัดการแสดงวันนี้เราจะให้นักเรียนได้ทำการ์ดเชิญออกแบบการ์ดเชิญกันนะคะเพื่อที่จะเชิญแขกมาชมการแสดงของเรานะคะครูมีตัวอย่างเผื่อนักเรียนเป็นแนวคิดในการสร้างละครนะคะ
1: โอ้ยรอมานานวะนี่เสมอต้นเสมอปลายจริงได้เชนนั่นเพื่อนดีๆของมึงเหรอวะนี่ไงสายตลอดเลยมึงเนี่ยนี่มึงรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านกูเนี่ยเขารอมึงกันอยู่นะเว้ยเขาอยากรู้ว่าขบวนผีพุ่งใต้ของหมู่บ้านกูเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนนี่ๆๆมึงรู้ไหมงานนี้ระดับจังหวัดเลยนุ้ยมากันครบทุกอำเภอ
2: มึงก็อย่าไปโม้เขาเยอะไอ้เค
1: สโอ้ยแม่งกูโม้ได้ไงวะกูมีเพื่อนแบบพ่อแบบมึงเลยนะเว้ย
2: ไอ้เคสกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูแค่อ่านมาเยอะศึกษามาเยอะอะไรทั้งว่าดีกูก็อยากบอกต่อ
1: มึงรีบขึ้นเถอะถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยกูหูชาแน่นอน
2: ก็มึงนั่นแหละช้าไอ้เค
1: สไม่ได้ช้ากูก็มารับมึงอยู่นี่ไงไปเจ๊หลบเจ๊

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ชมในวันนี้นะคะดูละครตอนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคิดว่าการเป็นนักแสดงที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะอีกหนึ่งคำถามในการแสดงถ้าไม่มีฉากได้หรือไม่ขอคำถามข้อแรกก่อนนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะหนุมานกลุ่มหนึ่งข้อแรกนะคะดูละครตอนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: รู้สึกสนุกสนานครับแล้วก็สามารถเอาเนื้อเรื่องพวกนี้มาทำเป็นในเรื่องของเราได้ครับ
0: ดีมากเลยปรบมือค่ะแล้วไป2แต้มเลยนะคะข้อที่2นะคะข้อที่2เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเดินปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่า

การเป็นนักแสดงที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรนี่ลองคิดซิว่าการจะเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะทศกัณฐ์ยังไงก็ผมด้วยมั่นใจ

0: มีความคิดแตกต่างจากเพื่อนไหมคะอันนี้มีไหมคะตอบได้เลยกลุ่ม
1: ต้องมองไปที่ผู้ชมค่ะอย่างตอนแรกใช่ไหมคะอาจจะเป็นในเรื่องเล่าเรื่องก่อนก็ต้องสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมได้รับรู้ค่ะส่วนฝั่งช่วงหลังที่เป็นเพลงใช่ไหมคะเป็นเหมือนละครเวทีอย่างเงี้ยก็มองผู้ชมค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีบทสนทนาอยู่บนเวทีแล้วเราก็ต้องมองผู้ชมค่ะว่าผู้ชมตอนนี้คือคนที่เรากำลังจะคุยด้วยค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะนะคะคือต้องสื่อสารใช่ไหมคะเป็นนักแสดงที่ดีก็ต้องสื่อสารให้ผู้ชมทำไมคะได้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะดูผู้ชมว่าตอนนี้เขามีปฏิกิริยาอย่างไรเอาถ้าเราทำได้ดีตรงบทบาททำไมคะผู้ชมเราก็จะเห็นว่าเขาคอยตามเราสนุกตามเราหรือเศร้าตามเราได้ด้วยนะคะมีใครมีความคิดเห็นแตกต่างอีกไหมคะรับไป2แต้มค่ะกลุ่ม3นะคะกลุ่ม4ค่ะ
2: ผมคิดว่าต้องมีการความขยันในการฝึกซ้อมครับเพราะว่าในช่วงท้ายนะครับที่เป็นการเต้นนะครับแล้วก็มันคือทุกคนนะครับรู้ตำแหน่งของตัวเองเพราะว่าซ้อมมาผมคิดว่าน่าจะซ้อมมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นานด้วยค่ะ
0: ดีมากเลยเอาปรบมือค่ะรับไป2แต้มใช่เลยนะคะต้องมีความอะไรนะฝึกฝนฝึกซ้อมใช่ไหมคะต้องมีความซ้อมคือมีวินัยในตัวเองก็คือรู้จักฝึกซ้อมฝึกฝนเพื่อที่อย่างเวลาอย่างนักเรียนพูดตะกี้นี้ว่าเวลามีฉากเต้นหรือมีฉากบล็อกกิ้งต่างๆเนี่ยถ้าเราฝึกซ้อมฝึกฝนให้ชำนาญมันก็จะทำไมคะไม่ดูไม่ขัดตาก็จะไหลลื่นแล้วก็สนุกไปกับการแสดงนั้นด้วยนะคะและที่สำคัญนักแสดงก็ต้องมีความเชื่อว่าตัวเองอ่ะคือคนคนนั้นใช่ไหมคะเราเชื่อก่อนเราเชื่อในตัวเราก่อนเมื่อเราแสดงออกไปก็จะทำให้ทำไมคะผู้ชมก็จะเชื่อในตัวละครของเราด้วยเช่นกันนะข้อสุดท้ายนะคะในการแสดงถ้าไม่มีฉากได้หรือไม่ได้หรือไม่เพราะอะไรนะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะนางสีดาวันนี้กลุ่ม2
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ทำไมไม่ได้คะ
3: เพราะว่าฉากเป็นตัวดึงดูดของการแสดงนั้นๆครับ
0: พี่เพื่อนบอกว่าไม่ได้เพราะว่าฉากทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าเราทำอะไรยังไงใช่ไหมคะปรบมืออ่ะมีกลุ่มไหนมีความคิดเห็นต่างจากเพื่อนเดี๋ยวขอกลุ่ม3แล้วก็ไปกลุ่ม5นะคะอันนี้ไม่ผิดนะคะแล้วแต่ความคิดเห็นของเราแต่เดี๋ยวดูซิว่ามีหรือไม่มีเป็นยังไงนะคะ
1: คิดว่าอาจจะมีไม่มีฉากได้ค่ะเพราะว่าฉากเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดเสมอไปค่ะว่าเราจะรู้สึกยังไงในฉากนั้นค่ะอาจจะเป็นที่ตัวนักแสดงค่ะถ้าเรารู้สึกว่านักแสดงเนี่ยทำได้ดีค่ะบางทีฉากก็ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีก็จะดีค่ะทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นั้นได้ง่ายค่ะ
0: ประมือนะคะแล้วไปกลุ่มสองแต้มค่ะกลุ่มห้ามีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนไหมคะ
4: ไม่มีได้ครับอย่างที่เพื่อนบอกครับเพราะว่าบางการแสดงเน้นอารมณ์และบทบาทของนักแสดงเป็นหลักครับ
0: ประมือได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะก็คือบางการแสดงเราไม่มีฉากก็ได้แต่ถ้าไม่มีฉากมันก็ขึ้นอยู่กับการแสดงนั้นๆที่เราจัดทำขึ้นมาด้วยนะคะจะเป็นละครหรือเป็นยังไงบางทีละครวิทยุมีฉากไหมนะคะมันขึ้นอยู่ว่าทำไมคะขึ้นอยู่ว่าละครที่เรารับชมมันเป็นลักษณะอย่างไรดังนั้นถ้าไม่มีฉากผู้แสดงนะคะก็ต้องทำไมคะเล่าเหตุการณ์หรือแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่นะสถานที่ไหนหรือใช้วิธีการมีตัวหนังสือบอกด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเก่งมากเลยทุกคนนะคะรับคะแนนไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะข้อแรกนะคะเข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงนะแล้วก็ข้อ2นะคะเขียนแผนการนำเสนอการแสดงนะคะตารางการฝึกซ้อมนะคะนัดหมายวันที่นำเสนอการแสดงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำกันนะคะในครั้งต่อไปด้วยนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะจากที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะช่วยคุณครูตอบนะคะตอบเสียงดังเดี๋ยวมีรางวัลให้นะบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอันแรกคือ
5: ผู้อำนวยการแสดง
0: เยี่ยมมากนะผู้อำนวยการแสดงต่อไป
5: ผู้กำกับการแสดง
0: ต่อไป
5: ผู้กำกับเวที
0: อะไรอีก
5: ผู้เขียนบท
0: อะไรอีก

ีฝ่ายอื่นๆที่เป็นปีกย่อยนะคะก็คือแบบฝ่ายเทคนิคอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ในการจัดการแสดงละครนะคะทีนี้ก็จะมาถึงกิจกรรมของเราแล้วนะคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะทั้งห้องเลยเนี่ยโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจัดการแสดงละคร1เรื่องความยาวไม่เกิน15นาทีนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคนนะคะและทุกคนต้องมีหน้าที่ในการจัดการแสดงครั้งนี้ด้วยนะและต้องทำบัตรเชิญนะคะแขกที่จะมาเข้าชมการแสดงของเราด้วยนะดังนั้นนักเรียนเนี่ยต้องดูว่าเราจะจัดการแสดงตรงไหนสถานที่ใดนะคะอย่างไรนะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะให้เวลาแบ่งหน้าที่ในการทำงานและให้นักเรียนร่วมกันออกแบบทำการ์ดเชิญเพื่อนำไปเชิญแขกมาร่วมชมนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่บทละครนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าบทละครยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะก็เดี๋ยวให้ฝ่ายที่เกี่ยวกับการทำบทอะไปทำบทให้เสร็จก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทำบทเสร็จแล้วเราถึงจะแบ่งหน้าที่ได้ว่าใครต้องทำอะไรอย่างไรต้องใช้ฉากแบบไหนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะดังนั้นเดี๋ยวกลุ่มที่จะต้องเขียนบทนะคะจัดเตรียมก็แบ่งเป็น1กลุ่มแล้วก็อีก4กลุ่มนะคะก็ทำการ์ดเชิญออกแบบการ์ดเชิญแล้วก็เดี๋ยวเรามานำเสนอดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะออกแบบอย่างไรนะนะคะทีนี้ตัวอย่างการ์ดเชิญนี่วันนี้ครูเอาตัวอย่างการ์ดเชิญที่ตอนนั้นนะคะคุณครูปันนะคะได้ทำเชิญแขกมาเปิดหอประชุมของเรานะคะอาคารหอประชุมราชพฤกษ์ของเรานะทีนี้อันนี้ครูก็มีแบบมาให้ดูมีแบบตัวจริงมาให้ดูด้วยนี่อันนี้ทำเป็นอะไรคะป๊อปอัพนะอันนี้ก็คือนักเรียนจะทำแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนออกแบบรอบนี้ครั้งนี้นะคะครูให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการออกแบบเลยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูให้นักเรียนทำตามที่ครูนำเสนอใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบเองอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะป๊อปอัพอันนี้ก็คือทำไมคะก็คือจะนูนขึ้นมานะคะสามารถเห็นเป็นหอประชุมของเราแล้วก็เขียนกำหนดการด้านในเห็นไหมคะสวยงามเห็นไหมคะนะคะจะทำแบบนี้ก็ได้ถ้านักเรียนทำแบบนี้นักเรียนก็ถ่ายรูปตัวพระเอกนางเอกตัวพระเอกนางเอกถ่ายเสร็จปุ๊บเรื่องอะไรล่ะเราก็เอาชื่อเรื่องใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เอาแบบรูปของพวกเราปิดปุ๊บพอเปิดขึ้นมาอ๋อตัวนักแสดงนำมีใครบ้างอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ที่ครูบอกไปนะก็ไปงานนะคะใบกิจกรรมครูก็ให้นักเรียนไปแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวคนที่มีหน้าที่จัดทําเกี่ยวกับบทเนื้อหาเกี่ยวกับละครแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่มเลยแล้วก็ที่เหลือแบ่งเป็น4กลุ่มแล้วก็ช่วยกันออกแบบการ์ดเชิญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามานําเสนอหน้าชั้นเรียนกันนะคะเรียนปลายทางก็ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเรียนปลายทางเนี่ยมีบทละครอยู่แล้วก็สามารถแบ่งหน้าที่ได้เลยนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่คนทําการ์ดเชิญได้ด้วยแล้วแต่บริบทของโรงเรียนนักของโรงเรียนนักเรียนได้เลยนะพร้อมยังลงมือทำได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ค่ะ

0: มอต้นเสมอปลายจริงได้จริง
1: นั่นเพื่อนจริงของมึงเหรอ
0: นี่ไงสายตลอดเลยมึงเนี่ย
1: เออนี่มึงรู้ไหมว่าคนในหมู่บ้านกูเนี่ยเขารอมึงกันอยู่นะเว้ยเขาอยากรู้ว่าขบวนหีบพลาดของหมู่บ้านกูเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนนี่นี่นี่มึงรู้ไหมงานนี้ระดับจังหวัดเลยนะเว้ยมากันครบทุกอำเภอ
0: มึงก็อย่าไปโม้เขาเยอะไอ้เค
1: สโอ้ยแม่กูโม้ได้ไงวะกูมีเพื่อนแบบพ่อแบบมึงเลยนะเว้ย
0: ไอ้เคสกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นกูแค่อ่านมาเยอะศึกษามาเยอะอะไรทั้งว่าดีกูก็อยากบอกต
1: ่อมึงรีบขึ้นเถอะถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยกูหูชาแน่นอน
0: ก็มึงนั่นแหละช้าไอ้เค
1: นไม่ได้ช้ากูก็มารับมึงอยู่นี่ไงไปเจ๊หลบเจ๊

0: ได้เวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วน่าจะพอจะมานำเสนอของแต่ละกลุ่มได้นะคะขอกลุ่มหนึ่งก่อนละกันกลุ่มหนึ่งก่อนละกันนะคะว่ามีแนวคิดที่จะทำการ์ดแบบไหนแล้วเดี๋ยวกลุ่มอื่นนะคะต่อเลยโชว์หน่อยก็ได้ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบล่างของผมนะครับข้างบนก็จะเป็นชื่อเรื่องครับส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นรูปภาพจะเป็นพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคำเชิญครับ
0: เป็นกำหนดการเชิญต่างๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะน่ารักดีป๊อปอัพใช่ไหมคะเป็นป๊อปอัพปรบมือค่ะกลุ่มนี้นะคะ
2: ครับสำหรับกลุ่มของผมนะครับก็จะออกแบบเป็นการ์ดครับแล้วก็อย่างแรกนะครับก็จะมีซองใส่การ์ดครับมีซองใส่การ์ดแล้วก็การ์ดก็จะมีข้างหน้าและข้างหลังครับข้างหน้าก็คือจะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็วันที่แล้วก็สถานที่แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีรูปนักแสดงครับข้างหลังจะเป็นกำหนดการแบบละเอียดนะครับแล้วก็มีสถานที่จัดแล้วก็มีเบอร์ติดต่อครับ
0: มีเบอร์ติดต่อด้วยเผื่อสนใจจ้างไปแสดงได้อีกนะคะปรบมือเยี่ยมเลยนะคะนี่เพื่อนทำเป็นการ์ดเชิญนะคะเป็นใบๆนะใส่ซองนะคะกลุ่มเชิญค่ะ
3: สำหรับกลุ่มผมนะครับจะทำเป็นแผ่นพับครับโดยหน้าแรกนะครับก็จะเป็นชื่อเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นรูปพระเอกกับนางเอกยืนคู่กันครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่รวมถึงเวลาครับแล้วก็สองหน้าของด้านหน้าของกระดาษนะครับจะเป็นโปสเตอร์ของกลุ่มพระเอกแล้วก็กลุ่มนางเอกครับด้านหลังครับจะเป็นกำหนดการอย่างละเอียดรวมถึงรายชื่อนักแสดงด้วยครับ
0: ปรบมือค่ะนี่เพิ่มรายชื่อนักแสดงไปด้วยโอเคเยี่ยมเลยนะคะกลุ่มนี้ออกแบบเป็นแผ่นพับนะคะกลุ่มต่อไปค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบการ์ดเชิญของกลุ่มผมนะครับก็จะออกแบบเป็นขนาด A5 ครับข้างบนตรงกลางก็จะเป็นชื่อเรื่องครับแล้วก็รอบข้างก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพระเอกกับนางเอกของเรื่องครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นการ์ดใช่ไหมคะถ้าเป็นการ์ดธรรมดาใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: หนึ่งหน้าโอเคปรบมือค่ะนะคะอันนี้รายละเอียดอยู่ที่หน้าเดียวเลยเชิญค่ะเชิญค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็เอามารวมกันนะคะแล้วก็ในห้องนะคะช่วยกันลองดูซิว่าเราจะเอารูปแบบของการ์ดของกลุ่มไหนของเพื่อนเรากลุ่มไหนนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะทีนี้แสดงละครนะคะแสดงละครนะเดี๋ยวเรานัดหมายเดี๋ยวเรานัดหมายกันว่าพร้อมที่จะแสดงให้ครูดูวันไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกครูนะคะว่าพร้อมจะแสดงวันนี้นะครับนะคะเราก็จะมาชมการแสดงกันนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ใช่ตรงกับวันเรียนก็ได้นะคะก็บอกครูมาว่าพร้อมก่อนวันเรียนก็ได้นะคะนะคะก็สำหรับครั้งนี้นะคะก็จบการเรียนการสอนแล้วนะก็ฝากเรื่องละครนี่แหละค่ะว่าเดี๋ยวนักเรียนไปช่วยกันนะคะดูเรื่องการนะคะบทบาทการแสดงที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็มานำเสนอมาแสดงให้ครูดูกันนะคะทั้งห้องนะเป็นงานห้องของเรานะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพัก

0: ็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวนึงครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ
1: ่
0: อ
1: นี
0: ่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับเนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะมันชวนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
3: ี้
2: ยคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับ ได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนม

0: หวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
1: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
1: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไร

0: ฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
1: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับ ใช่
0: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับพูดยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มั้งฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได
2: ้
3: มาจากโรงแรม
0: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนก
2: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเง
0: ี้
4: ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
2: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
4: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
4: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่ง
4: มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของ

0: ประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือพ่อภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่อง
1: ของ
3: เรื่องใช่
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามในกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and. Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and started to develop the product in my house, mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. and then I started to give it to my

0: my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
0: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is the, what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
0: Oh, tangmo. Tangmo chao.
1: Tangmo chao.
0: There you go.
1: Me.
0: Would you like some?
1: Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะส่ว ู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได้
3: ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
3: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
3: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
3: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
3: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
0: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: ไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
4: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Wrap

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นไปๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: ทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
4: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
3: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
5: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
6: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
7: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
3: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
4: ออกมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้ามันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับซินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูไรสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมาตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: บ้า
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เดี๋ยวว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเนี่ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะ

0: นำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักอ่านี่ก็เป็นรถเรื่องนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกรล่าตอนขายได้อ่ะ
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับเนี่ย
2: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้
2: าแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
0: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับ
1: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
0: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: กว่า
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้ว
0: เออ
1: แล้วจะขายยังไง
0: เออมันเป็นProduct Designเนาะอันเนี้ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นProduct ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
0: ับ
1: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไร
1: นะเรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่
0: เอาทำจริงๆอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ีสื่อสนใ
1: จอ
0: ะ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่ากว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: เสีย
0: วเสียว
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่สองแบบ
2: โอเคสองแบบไง
0: สองแบบ
2: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ย
0: จริ งจริ งจริง
2: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
1: ่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันไงฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือเส สี่เสาอย่างน้อย
0: เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้ไว้
1: เกี่ยวอะไร
0: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโตเนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
1: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสเลต
0: มันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสเลตอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่พ่นทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อน
1: ๆ
0: เป็นท่อนๆมาว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสีหน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่า
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีอันนี้เขามีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะคร
2: ับ โอ้
0: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สเลตเหมือนก
0: ันสเลตเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็สารพระพรหม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหร
2: อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือ ไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าว
0: ไปที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพจข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: รูปบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
1: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
0: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้น
1: มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
0: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวย
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี้น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในด้วยมัน
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่นแทน
2: บอลลาร์ดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี
0: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
2: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมให้ไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้น
0: อ
2: ่ะ
0: เออใช่
2: นะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่า กรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
3: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
3: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
3: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
3: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
3: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
3: ครับแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
3: เตรียมแท่น
1: ใช
3: ่เออไม่นิ่งนั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
3: ้ครับ
1: ก็ว่า
3: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
3: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
1: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
3: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
3: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
3: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
3: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
3: น
2: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
3: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
3: ับ นะวันก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
3: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
5: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
6: อามรินทีวี
7: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
8: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
9: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
8: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิวมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
10: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
8: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
7: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
8: นะท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
7: การอยู่แบบฉันพี่น้อง

0: ที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประมาณ13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการ

0: ดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
1: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
1: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนไม่เป็นหมอ
1: โอ้โหกระชากใจชาวอีก
3: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอ้ไม่อยู่เฉยๆอ่ะไม่โอเคก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
1: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
1: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังอะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90 บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วเบอร์โมว่า
1: ทำไมเฮียรู้อะแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
1: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
1: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
1: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4 วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอนๆตอนๆ
2: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร์ส
2: ขอไปฝึกต่อที่2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคร
1: ูเขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
1: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
1: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
1: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
1: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8 โมงเริ่มงาน5 โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
1: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8 โมงถึงอะไรนะ
2: 8 โมงถึง 5 โมงเย็น
1: โอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
1: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2 สัปดาห์
1: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครปลูกก็

0: คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครให้ขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
1: นี่คือ

0: ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
1: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามนี่ไปเรียนอะไรเนี่ยพอไปเรียนปลูกเมลอน
0: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายแต่ชื่อเกือบเดือน
1: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าใหม่หุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
0: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
1: ใช่
0: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนั้นวันนี้มาแล้วมันคึกเหิมอ่ะเห็นแรกคนอื่นเขาทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
1: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
0: ่เนี่ย
1: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
0: มันช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
1: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งค่ะแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
0: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่ๆคือแจกแขกในงานเราแหละ
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายแขกเรานั้นกลับกลายเป็นลู
1: กค้าเราจ้า
0: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
1: ใช
0: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
1: ่ถูกค่ะ
0: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
1: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแม่เป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
0: เขาต้องรู้ก่อนว่าใ
1: ช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
0: นี่ไง
1: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
0: ้
1: หมายก็รับมาเลย30ลูก
0: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
1: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
0: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
1: อ้าวคือก็เพราะเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
0: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
1: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
1: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
0: เฮ้ยขนลุก
1: ยอดมากสปิริตอีป้า
0: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอ
1: ป้า
0: เป็นกับอียิปต์
1: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
0: อันนี้อย่างแรก
1: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอได้ทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอได้ทีเฮ้ออะไรเงี้ยเขาหวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
0: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
1: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนเนลเนาะก็คือแชนเนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
0: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
1: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
0: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
1: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
0: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
1: ใช
0: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยๆแบบนี้ฉันไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
2: ือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่

0: กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่เอ๊ะไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกัน
1: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาโลกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันอยู่เหรอ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: อ่ะเป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดเนี่ยเหรอใช่ไหมใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เน็ตใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
1: อ่ะทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม้จิ้มๆให้เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: อ๋อเหรออ
2: ย่าล
1: ึ
2: กนะคะถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: ไ
2: ม่ได
1: ้นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อน
2: ครับ
1: บ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
3: คะค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อน
3: ค่ะ
1: นำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล
1: ้
3: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออัน
3: นี้จะให้ลึกนะคะ
1: อย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมัน
1: ให้
3: มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้ลองอีกที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทงรากแล้ว
2: ใช่ณตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านงี้ถือว่ารากน้อยอย่างงี้
2: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นมั้ย
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงน้อยก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีมั้ย
2: มี
1: ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีมั้ย
2: มาไง
3: ม
1: ี
3: ค่ะ
1: มีใช่มั้ยอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันธุ์เม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิ้ลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิ้ลตัวใหม่มาเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่จากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนำมาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่ง

0: นะจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับงั้นเมลอนเราจะปลูกมาได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
3: มันคือวัสดุปลูก
2: วัสดุปลูก
4: พีสมอสอะไรนะ
3: พ
4: ี
3: สมอส
4: พีสมอสอ่ะละ
1: เป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
3: เลยจริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้เขาหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
3: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
3: ใช่
1: ใช่ไหม
3: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต่
1: อ
3: เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
1: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
3: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
3: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่วัดเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่นะตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
3: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
1: แตก
3: ก็
1: ขายกินคนอื่นไหม
3: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
3: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือเหมยมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
1: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
3: ใช่
1: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
3: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
3: ใช่
1: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
3: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไรนะ
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
3: โอ้โหยิ่งกว่าด้วยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลนะการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่าง
3: อย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี้ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
3: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
3: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
3: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
5: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกและใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
3: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
3: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่ กินได้กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
3: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรียนเรายังไงบ้าง
3: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
3: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
3: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกอย่างไร5ต้น
1: ต้นแตกอย่างไรคืออะไรอ่ะ
3: โรคค่ะเป็นโรค
1: ชื่อต้นแตกอย่างไรอ่ะ
3: จริงจริงมันชื
1: ่ออธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
2: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดงๆ
1: จากต้นเหรอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาละมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานไหม
3: มีค่ะทีนี้มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
3: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะเรามันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
3: ก็ที่นี่เหรอคะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
2: ก
3: ิน
2: ก่อน
3: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
2: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
3: บริก
1: กี่บริก
3: ใช่
1: ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
2: 12
1: บิ๊กสิ่งที่เราทำต่อคือ
3: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
3: ใช
1: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
3: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ
1: ่
3: ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
3: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
2: เข้าโรงค่ะ
1: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะไปอยู่อียิปต์ไหม
2: ไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงหน่อย
5: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุนี่อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ใช่
2: ทุกอย่างเลย
3: ใช่ใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่เลยว่าอันนี้คือวันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกของเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าในการจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูตรเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วกลิ่นไม่ค่อยหอมพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
2: ทำเป็นแบบลัดเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้นไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คุ้มคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
3: จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่สร้างกี่โล
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้แย่บไม่หลอกก่อนมา
2: ก่อนทวนมาก่อนทวนมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
2: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช
2: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่
3: อ
2: นหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
2: เมลอนนะ
3: แบบอุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
2: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกมั้ยพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
2: รสชาติก็คุมได้ง่าย
3: ใช่
2: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
3: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับเราดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
3: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเขาไปทำอะไรจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาหลักความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
3: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยค่ะ
2: มันช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
3: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
3: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
3: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
3: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
3: ใช่
2: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลี้ยที่บอกอ๋อก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
3: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เลย
3: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อราอะ
3: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
3: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อนบิสเนสแผนค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งได้ไงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
3: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
3: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
3: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
3: ่คิดต่อวางแผนการไม่เป็นหาย
0: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยล่ะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงที่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแพลนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่รบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะฮึมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเอ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: โอ้อันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม
1: ่
2: ใช่มันเป็นแพ็คเกจจิ้งค่ะต้องบอกอย่าง
1: น
2: ี
1: ้แสดงว่าที่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว
1: ่
2: าน
1: อกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็คเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะ
1: ไ
2: ม
1: ่
2: จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: มันก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช
1: ่
2: ถูกไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช่
1: ขอไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวเดี๋ยวทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือทิศทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีนี่ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเนี่ยเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือความหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิลไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งทอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
2: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
2: ถูกต้องค่ะ
1: และก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
2: ์
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของความสำเร็จของพอฟาร์ม
2: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
2: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะ บอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะ คุณไม่ใช่มาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกรายนึง
2: ก็คือรายบิสเนสเลยค่ะรายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้อะ
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมเนี่ย
2: อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะ ไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยๆหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
2: ไปแล้วว
0: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างครอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณภาพ

เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับคือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: เลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: ้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
2: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี้

0: อำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

วลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู
2: ่จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดูเรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
3: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
4: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอนไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะรุ่นสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่หลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมเนี่ยเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่เนี่ยผมยังไม่ยัง
2: ใช่

0: วัน
1: มันถึงก็ต้องแบบ
2: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีแล้วถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็น

0: พี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยครับเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กออกเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเม็ดๆไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
1: อันนี้เราลงไปลอง
0: ได
1: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
0: ี้
1: ยที่บอกได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวผมพาไปหาครูครับ
1: อ๋อครับโอเคครับไปครับ ลงนี่ได้เลยใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
2: ค
1: ือเคยสัมผัสมาบ้าง
3: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนพซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่น้องนี่คือเป็น
4: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
1: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัดข้าง
4: ข้างไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝากของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จ
4: ับ
1: ก้อน
4: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่ากขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปตัวไปหลังครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
1: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
4: ่ของ
1: ม
4: ัน
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
5: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้ม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
3: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
6: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
6: พันธุ์เป
1: ็นแล้วงี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
6: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
6: จ้ะไม้มันตะขอสอยนี
1: ่มันเหมือนง่ายนะครับ
6: เอาเบอร์ใหญ
1: ่เนี่ยผมก็ลองบ้างนะครับ
6: เจอลูก
1: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
6: เจอลูกใหญ่
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
6: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
1: น
6: ี่
1: แหละครับ
6: นั่นแหละใช้ได
1: ้อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
6: ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
6: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
6: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
6: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
6: เลือก
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอย่างวันนี้อยากได้สัก 3,000 เราก็เก็บไปนับไป
7: นี่คิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องไปหนี้เป็นสินใครเขาก็พออยู่ได้
6: ก็เดินตามร้อยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
1: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริง ซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวน

0: ที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทําเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทําด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทําสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทําออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
2: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
0: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีอาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
2: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
0: จะกินแค่เปลือก
3: เปลือกใบ
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
4: อันนี้ไหม้แล้ว
0: อ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
0: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
5: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
0: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
5: ครับผม
0: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโอ้โห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เราวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
3: เปลือกใบกิน
0: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
3: ฟาร์มชื่นครับ
6: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเนี่ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
0: เนี่ยผู้นำ
7: เขามาอยู่ก็ต้องดูอ๋อ
0: โลกออกไปทำงานข้างนอก
1: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
0: ป้าแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
8: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรครับที่นี
8: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
0: ครับผม
8: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
0: อ๋อ
8: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
0: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
8: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
0: 7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
8: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนคอดเกตแคะเหงือก
0: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
8: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
0: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปาปลาส้มเนี่ย
8: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
8: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
0: อร่อยใน3โลกเลย
8: ต้องลองนะคะ
0: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
8: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
8: ใช่ค่ะ
0: จ่ายทางนี้ได้ QR
8: code
1: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
0: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
4: ข้าวอันเหลี่ยมคุณล่ะเฮ้ยอ้าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
0: อ้าวนี่ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
0: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้อ๋อนี่ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้าเย็นๆครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
9: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญแล้ว
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทำมันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทำตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
10: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
1: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อืม
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไหมครับน้องครับ

0: นธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้

0: แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: อยากกินมากมากเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
5: แล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมันจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
5: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
7: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
5: โอ้
7: แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
5: คือตักขึ้นมาได้
7: ใช่ค่ะ
5: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
7: ไม่ต้องค่ะ
5: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
8: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
4: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
8: กินเลยค่ะ
5: จานนี้ด
0: ิเนี่ยโบราณเขาว่าถ้าชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก

0: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
1: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นมากินกันดีกว่าค่ะผักก่อนเลยค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้นี่เป็น
1: เป็นไงอร่อยป่ะ
0: จะลองแล้วนะ
3: กรอบๆ
1: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรอบถ้าเห็นอย่างนี้มันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
4: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
1: ไม่เป็น
0: กรอบกรอบแต่มันเป็นรูปร่างเนี้ย
1: อร่อยป่ะ
5: กรุบๆอย่างที่ไม่เป็ดบอกเ
2: ลยลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
1: นี่เท่านั้นนี่นี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแขบิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
2: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะสงสัยกินอย่างเดียวเลย
1: สงสัยจะอร่อยนะ
2: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหมอร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อนได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเรา3คนด้วยนะคะ
1: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป้าทําขนมก่อนให้มันแดดลมลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
2: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
1: มันเป็นขนมพื้นบ้านคนที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
0: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
2: ได
1: ้เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
2: ได้ค่ะอร่อยเลยนะ
1: กันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
2: ขนมตะอุ้ยทำง่าย
1: ขนมตะอุ้ยใช่
2: ค
1: ่
2: ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
1: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
2: แป้งข้าวเหนียวขาว
1: แป้งข้าวเหนียวดำ
2: แป้งข้าวเหนียวดำ
1: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
2: น้ำตาลทรายขาว
1: มีเกลือมีแล้วก็งา
2: เกลือแล้วก็งาม
1: ะพร้าว
2: มะพร้
1: าวเดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
3: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
1: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
2: ค่ะ
1: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวอ่ะสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
2: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
1: ก็
2: คือจะเป็นสีขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำ
1: ใช
2: ่แต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
1: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
0: ตัก
2: ตักประมาณ
1: เท่าไหร่ค่ะประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
2: สี่ถ้วยตวงนะคะข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
1: ทำสีดำก็ตัก
2: ตักข้าวเหนียวดำ
1: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
2: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก
1: ็ตักพลังกำลังดีกำลังดีนะมันเยอะไป
2: เยอะ
1: ขนาดนั้นแน่อย่าเคาะไอ้นี่นะ
2: 1
1: 1
2: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
0: อ๋อพอแล้ว
2: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะ
1: ใช
0: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่มั้ยคะ
1: อันนี้ใส่น้ำ
2: ใส่น้ำ
0: ให้เลย
1: อันนี้ก็น้ำอันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดูค่อยๆใส่
0: จะช่วยกันนวดไหม
2: ได้ค่ะ
1: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
0: เลยนวดเลยนวดเลย
1: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
2: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิด
1: ใช่ใ
2: ช่เพื่อให้แป้งมันจับตัว
1: จับตัวกันเป็นก้อนถ้ามันนานเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
2: ้แต่ใส่เยอะก็จะ
1: ทยอยใส่ใช
2: ่นี่อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละวาง
0: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
1: นะไหนป้าดูว่าเป็นก้อน
0: เป็นก้อนแล้ว
1: นี่มันจะแลก

0: นิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: หนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
1: ได้ค่ะ
2: ช่วยจับหน่อย
0: สั่นมืออย่างเงี้ยนวด
1: จ
0: ับ
1: ให้
0: ป้าลง
3: ดูเดี๋ยวเฟซช่วย
0: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
4: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงไอ้ตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
0: เพราะสั่นมืออันนี้ของแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
4: พ
0: ี่
4: เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
3: สุดยอด
0: สุดยอด
4: ที่สุดอ่ะ
5: แล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มเลยแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
0: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
4: อันนี้ป่ะ
0: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นดี
4: อันอย่าง
0: น
4: ี้ป่ะคะ
0: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหนมปั้นสวย
3: เดี๋ยวเฟย์ลองทำ
0: นะปั้นแบบนี
3: ้
0: นี่
4: เป็นไงบ้างคะ
0: อันนั้นก็ได้อย่างนี้นะแป้งน้องปั้นจะใหญ่ไปนิดนึงนะต้องเอาออกเอาปั้นใส่ก็ได้เอามาวาง
4: เอาปั้นใส
0: ่อ่ะปั้นอันไหนปั้น
4: ได้ไหมคะ
0: ได้ใส่
4: แล้วอย่างนี
0: ้อันนี้ก็ได้
5: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอัญชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เอง
2: โอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเรา
0: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
2: อุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
0: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละอ
2: ย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
0: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยสอยใช่ไหมสอยลงมา
4: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอัญชันได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะ
4: อยู่สูงจัง
2: อ้าวอุ้ยพี่พอดี
0: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีใบเตยอ่ะง
4: ั้
0: นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ
4: ได้ค่ะ
0: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
4: เยอะค่ะ
0: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
5: ไม่ค่ะ
4: แต่ลำบากไปโดนมดแดงกัด
0: สงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
2: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
0: เนี่ยอันนี้เราจะ
5: นี่ดูเขาไปเก็บอัญชัน
0: อันนี้อัญชันเนี่ยเราจะทำอัญชันเราก็ต้องเอาน้ำอุ่นๆนะเนี่ยมาก็มาใส่อันนี้ทำสีอัญชัน
2: เห็นไหมคะสีออกเลย
4: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำเง
0: ินแล้วขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยน่ะ
5: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
4: แตกต่างค่ะตอนแรกนี่จะเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
0: ้
2: เป็น
0: ใช้อันนี้กองก็ได้
2: เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
0: กระชอน
2: กองเพื่อให้เศษ
0: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
2: นี่สีสวยมากเลยค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวปั้นคันน้ำใบเตยให้นะคะ
2: น้องปั้น
4: ชา
2: อันนี้น้ำ
3: มันอุ่นหรือมันร้อน
2: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
4: เขียว
2: ชอบสีไหนมากที่สุด
4: ชอบสีนี้แล้วก็สี
2: ชอบหมดเลย
0: ชอบทุกสีเลย
6: ค่ะจับมุม
2: กองอยู่ดีๆเศษตกลงไปใส่กันก็คือต้องกองใหม
0: ่น้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูก
5: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกด้วยหรือเปล่า
0: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าไปฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
4: ไม่รู้อ่ะ
0: รู้เปล่า
5: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
0: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วกับเมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาเออแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือมือดาบตาอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโมแป้ง
5: โมแป้ง
0: โมแป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใส่พอเขาปั่นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเออขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูกสองลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็ออกเอาออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มยิ้มเขาก็ยิ้มยิ้มแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่าเออรสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
5: ่อร่อย
0: อร่อย
5: อร่อยขึ้นมาร
0: ู้ยังอ่ะ
5: รู้แล้ว
4: ว่
5: า
4: จ
5: ะเรื่องเล่า
2: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตาอุ้ยในปัจจุบัน
0: ขนมตาอุ้ย
4: คุณป้าคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรคะ
0: นะในป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
2: พอค่อยใส่
0: ใส่ไปเลยใส่ไป
2: อุ้ย
0: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
2: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น

0: ทำไมเราต้องตักใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
2: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
0: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
2: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะใส่ผ
2: ักแล
1: ้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
3: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: นี่เหรอคะ
1: ใช่
0: ชิม
2: เ
0: ลย
2: ช
0: ิม
2: ช่วยกันชิมพี่ไปชิมด้วยเนี่ยอันนี้อัน
0: เยอะเลยนะคะ
2: ชิมนะ
0: เยอะไปเลยคะ
1: เค็มป่ะ
2: มันเค็มๆอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วก็ขนมอันนี้ลงไปคลุก
0: อันนี้มาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
3: อุ๊ยมันพองตัว
2: มาก
3: อันนี้คือต้องคลุกไปเลย
1: ใช่คลุกเลย
2: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
0: พี่อยากกินแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คลุก
0: เลยพี่อยากกินแล้วค่ะ
1: คลุก2ช่วยกันเนี่ย
4: นี่ต้องคลุกอย่างนี้เลยคลุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
2: โอ้หุยเข้ากันไวมาก
3: โอ้อย่างนี้ก็ไออันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณ
0: อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
2: เอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
3: เอามาทำอะไรต่อคะ
0: ไม่ร
2: ู้คุณป้า
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
0: แม่หนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสมครบแล้ว
2: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
1: นะคะแล้วก็
0: เอางาง
1: า
0: เท่าไหร่คะ
1: ประมาณ2ช้อน
2: ประมาณ2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อน
2: โต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอและคลุก
0: งา
1: เอาผสมกันคลุกให้เข้าก
2: ันคนคลุกร้องเหมือนไก่ไงคะว่าคลุก
0: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้ว

0: เลยหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
2: อ๋อโรยเลย
0: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
0: โอ้ยเรียกทำดิ
3: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
0: ได้ยังคะ
3: โรยเลย
1: โอ้อีกนิดนึง
2: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
0: จุดไม่น่ากิน
2: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
1: ไม่มีสีสัน
2: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี่พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
0: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
4: ใส่กะลานี
2: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
4: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
2: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่นี่นี่ข้างหลังก็มี
3: น่ารักดีนะคะ
1: ที่บ้านที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็ตักขนมใส่กะลากินกันเลย
2: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
4: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
5: สีฟ้าไม่ใช่ของสีฟ
4: ้
5: า
4: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
5: จ
4: ้
5: า
4: อร่อยไหม
0: เยอะๆ
4: ไ
0: ม่ได้ทั้งตัวปิด
2: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
4: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่ป้าแต๋วแน่พูดไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
2: พวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
4: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
0: ไปค่ะไป
4: เฮ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
6: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
4: ได้ค่ะ
2: อาบน้ำไม่เป็นค่ะ
7: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะ
3: เฮ้ยเพื่อนๆได้แล้วค่ะ
0: พี่อาจจะพูดว่าน้ำทะเลเค็มมาก
3: เดี๋ยวบ้าน
0: น้องปั้นเก่งมากเลยดูที่ปั้นสิคะ
3: แต่ตามกันนะคะเนี่ย
7: เป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมืออยู่เหยียขึ้นมาเลยล่ะครับ

0: นุกแล้วนะคะยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกด้วยนะคะนี่แถมเย็นนี้เรายังมีกับข้าวเย็นกินกันแน่ๆเลยดูสิเก็บหอยได้เยอะแยะเลยค่ะ
1: เหมียวคะวันนี้พวกเราขอบคุณเหมียวมากๆเลยนะคะที่พาพวกเรามาสนุกแถมมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้กินข้าวร่วมกันแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทุกคนเนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอนะคะพวกเราอยากให้เพื่อนๆได้มาสนุกด้วยกันเขียนจดหมายมาหาพวกเราเยอะๆนะคะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิญอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเซรับรองว่าได้อะไรนะของความสนุกแน่นอนค่ะ
0: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วพบกับความสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยเลย
0: โอมิงโอมิง
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
8: นี่หนูทำเองเหรอลูก
7: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
8: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
7: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
9: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
7: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
9: ่

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้แท้ทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
4: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
5: เดี๋ยวก็ไม่คนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
3: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
5: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
4: อืมใช่ใช่เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเป๊ะๆเรากลับบ้านเลย
3: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนถึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
6: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านะครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอหายบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh no
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นหายบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าหายบ้านเชียงหายแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

ประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้

0: ายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
1: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถ
1: ึ
2: งเรียกติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
1: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
0: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์หนึ่ง
1: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
1: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะ
2: เออจนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่สามพันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: บ่าวตุรกีและออสเตรเลียครับ
1: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
0: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นน่ะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
1: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
1: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
0: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
1: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
2: ครับ
0: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
1: ต้นนั้นต้นเดียวคร
2: ับต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้เลยก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
1: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
1: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
1: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขา แต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดู

0: นิดหนึ่ง
1: ให้ดีหน่อย
0: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
2: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะกินก่อน
2: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
2: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
1: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า walk in
1: ครับ
0: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่เอาเมื่อมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานกว่าวันนี้
1: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนถ้าเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบประเภทว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
1: ี้ย
0: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
1: ลืมหวาน
0: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
1: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
1: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้นนึกออกไหม
1: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็เรียกความหวานหยุด
1: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กหวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
1: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกัน
1: uh-huh.
0: ครับก็คือ 8:00 น. ถึง 5:00 น. เย็น mm-hmm. เข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: พี่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยัง

0: ังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
1: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
0: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
4: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: Id
0: วันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนที่แกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวส่วนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข้างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เออใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
0: มะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มึงกระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันนึง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มันอยู่ที่ความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
1: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กก.แล้วก็ใช้น้ํา1กก.น้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
0: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
1: ค่ะบีบให้มันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
0: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
1: เอากากขึ้นมา
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับ
1: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
1: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ไม่
0: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
1: ปล่อยไว้งี้เลย
0: เฮ้ยพี่หอม
1: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บันบ้าครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
0: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
0: งานแฮนด์เมดมากอ่ะ
1: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
0: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
1: เดี๋ยวเรา
3: ไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
0: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เราก็จะนี
0: ้ออกมาอย่างนี
1: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
0: อันนี้มันจะมีกลิ่น กลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
1: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้
3: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้

0: ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
2: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
2: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
2: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
2: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี
1: ้เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
2: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
2: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ5-6ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเข้ามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเข้ามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีนี้การทำนาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเลยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อบอกว่าต้มแกมแกไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้านั่นแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมก็มะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2 ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะกับต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ารใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เริ่มทำรังกันอย่างน้อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่อย่างน้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมารุมมายากหน่อยนึงผมให้น้องน้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอ้าวอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเทเรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
1: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้างคือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานผู้ที่เป็นบิดาของด้าน natureเทอราปีก็คือคุณฮิปโปเครติสฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาเลยเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคน

0: เติม
1: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
2: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
0: เราโมจะแนะนำเลยว่า
2: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
0: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
2: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
0: ใช่
2: อยากดีดตัวล่ะ
0: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
0: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
0: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะละบูน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
0: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
0: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
0: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
0: อยาก ด
2: มกลิ่นกุหลาบนี่แหละ
0: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
0: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
0: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
0: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
2: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
0: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คนรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไม่จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศกเสียใจนะ
2: ความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่
1: ประ
0: มาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เรา

0: จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหารอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขา

0: ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
1: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงลื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัว essential oil พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
0: ้
1: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยไปผสมแล้วก็ทาได
0: ้
1: อันนี้ก็จะช่วย
2: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
1: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
0: า
1: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
0: ้กลิ่นตะไคร้สมุนไพรไทย
1: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
0: อ๋อกลิ่นส้ม
1: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋า
0: เหมือนกัน
1: สดชื่นอยู่นะคะ
0: เป็นกลิ่นผลไม้
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
0: นั่งทำงานหัวเราะกันเอิ๊กอักเอิ๊กอัก
1: ใช่
0: รายการสนุกสนานแน่นอน
1: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์มินต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
0: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการยังไงครับผม
1: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
0: เยอะหน่อย
1: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
0: ตั้งใจทำงาน
1: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
0: ทำไมฮะ
1: ให้มันเบรก
0: อ๋อ
1: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
0: นี่อ๋อแบบนี้
1: ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะไปจุดที่ออฟฟิศได้
2: สุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: อย่าเพิ่งอย่าเพ
1: ิ่
0: ง
1: ที่บอกรักกันแหละบอกกันบอกก็ได้แหมแค่นี้ต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใครใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: ม
1: ัน
0: จะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮ
0: ะ
1: ช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยมีโพแทสเซ
0: ีย
1: มโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุดสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเรา แล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะหย
1: ิ
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: ะคะเราก็จะใส่ตัวปอยกั๊กค่ะ
1: ปอยกั๊กลงไป
0: ปอยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในมือมันร้อนเชฟ
0: ถาม
1: ว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

ี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อ นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีๆข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
4: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบ้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว

0: ือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
2: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์สี่อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้ไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮะจ้าโอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
5: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
3: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
5: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
3: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
5: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนฮึเจอแล้วเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
8: แต่น้อย
9: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
5: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช
10: ่โอ้ยตอบดีๆนะตะน้อย
9: ไม่ใช่
5: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
9: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
8: เฮ้ย
11: ตันน้อยสุดยอด
9: ตันน้อยซะอย่าง
5: น้อย
0: จ้าโดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแงะ
3: หายซ่าแน่คราวนี้เจ้าอุปาทาน
9: ฮะ
5: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
12: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
2: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สารีสำหรับการเดินทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับอธิยินทิศของการเดินทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
3: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
4: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
5: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำนาค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดสิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
2: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
6: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
7: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
8: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
2: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคธาลัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

มารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 น.คืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วลา 16:38 นาทีวันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดคองเกเนเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอด

0: จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง 700,000 ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิศวกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาขหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาขหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางขหกรรมศาสตร์ประกอบพระกิริยกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาขหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราช ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรม

มราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอัฒนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาดวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 นราชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิดารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน

ในการประกวดผลงานโครงการทวีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการทวีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขตทวีนัมเบอร์วันและชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขตทวีนัมเบอร์วันที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทวีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกลุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการทวีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วเออจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้

0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: อดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: เย้สุดยอด
3: เลยยิงเข้าประตูไปแล้ว
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ach

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: แกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกเนี้ยถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แม่จะเก็บพยากรณ์แป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม่
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาดิ
3: ไม่ต้องเดี๋ยว
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: บอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
1: แล้วเขาว่าไง
0: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้โหทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้สตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เดี๋ยวว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไง
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเอง

0: เองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
0: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรถนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรถนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรถนิยมคนแนะนำด้วยรถนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรถนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
0: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเนี่ย
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
0: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
1: ด
0: ี
1: กว่า
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช
0: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็น product design เนาะอันเนี้ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็น product ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
0: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
0: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรในโลกนะ
0: เราทำอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่
1: เอาทำจริงอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได
1: ้แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ีสื่อสนใจอ
0: ่
1: ะ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
0: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับ
1: เข้าใจ
0: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
0: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: เสีย
1: วเสียวอ่ะ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
0: ่สองแบบ
2: โอเคสองแบบไง
1: สองแบบ
2: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบนะก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ย
1: จริ งจริ งจ
2: ริงเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
0: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เรา

0: คิดกันขึ้นมา
1: อ๋อ
0: แล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได้

0: ให้ไว้ใจเอาไว้เช้าเลยอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
2: มาไหว
3: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
0: อ่าฮะ
3: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
3: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
3: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
3: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
1: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
3: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลต
3: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
3: ๆนี่เลยก็คือสเลต
0: มันเงาเลยเห็น
3: แกนิโต้
0: ครับ
3: กระจก
0: เห็น
3: แล้วสเลตอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
3: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่คนทราย
3: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
3: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
1: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
1: แต่มันสงสัย
0: อะไรพี่
1: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
3: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับคือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
0: ครับ
3: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
1: เอาละนี่คือออริจินอล
3: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
3: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
1: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
3: ใช่ครับ
1: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
1: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
1: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีศิลป์ความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหล
3: ุดประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
1: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
3: 10หรือ12มิลนะครับ
0: เส้นกว่า
1: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
3: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
3: สแตนเลสเหมือนก
0: ันสแตนเลสเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ
3: กระจกล้วน
1: ๆอบโค้งมาเลย
3: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
1: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: ใหญ่มาก
3: อันนี้ก็จะครับผม
1: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
3: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
1: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
3: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
1: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
3: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
3: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
0: โอ้
1: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
1: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
1: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คร
1: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
1: อ
0: ้
1: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
3: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
3: มันก็คือหลักไม้ แล้วก็

0: มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ้
0: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
0: ฮะมันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณ
1: นั้
0: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหร
2: อมันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้ดูรอยเลยดูอะไรเงี้ย
2: ข้างในนี
0: ่ด้วย
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
0: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: ก็อันนี
1: ้แฝงไว้เต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู
2: ่สุดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเล
2: ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: นะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่า
1: ว้าว
0: คือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่นไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
1: ับ
0: ก็ว่า
1: เหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Pass ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่องการคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อย ใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ตอรี่ที่อาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากกบฏด้วยนะครับอธิยิปต์ต่ออาจารย์อาจารย์ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังตรายจากกบฏด้วยนะครับโดยสารในทางไว้กับครูรุ่นนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานเย็น

0: งินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีฮัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
1: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างนึงที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่าเมลอนว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกไม่เป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนไม่เป็นหมอ
1: โอ้โหกระชากใจชาวอีก
3: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคก็บอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
1: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
1: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ปะปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังอ่ะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วก็เบอร์โมว่า
1: ทำไมเฮียรู้อ่ะแต่เฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
1: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
1: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
1: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะไปกินมา
2: ใช่
1: ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
1: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
1: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
1: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
1: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
1: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึงช็อตคอร
2: ์สขอไปฝึกต่อ2 อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครู
1: เขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
1: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
1: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
1: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
1: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบังเอิญก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปรงขึ้นทำทุกอย่างหมด
1: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะนะ8โมงถึงอะไรนะ
2: 8โมงถึง5โมงเย็น
1: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2 สัปดาห์
1: ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดมีโรคมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บเรามีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งเป็นผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงข้อมูลตลอดเวลา ก็สมมุติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเท้าลายแล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์แชร์ใช้ยาตัวไหนแก
4: ้
2: มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
4: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
2: ลงหาย่อยให
4: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้เอาใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด้งปึ้งปึ้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
4: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากทางนี้ด้วยนะทางกลุ่มเรา
2: ใช่ค่ะ
4: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใหม่เป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามที่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาไปเรียนปลูกเมลอน
4: หายไปเกือบเดือนเลยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายจากชื่อเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยืมเท่าไหร่ก็2ล้านก็2ล้าน
4: เงีย
2: บป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
4: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
4: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนู่นนี่มาแล้วมันเขิมอ่ะเห็นแรกๆคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
4: ่เ
2: ง
4: ี้ย
2: ใช่
4: เ
2: ก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
4: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่หมายก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของหมายคือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันมีช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทนสองแดง
4: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช่
4: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
2: ใช่
4: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลูกค้าเรา
2: ลูกค้าเรา
4: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่ง
2: ใช่
4: เราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสอง
2: ใช
4: ่พอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันเล่นพันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
2: ใช่ค
4: ่ะเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
2: ่ถูกค่ะ
4: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
2: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือพ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
4: โอ้ต้องรู้ก่อนว่า
2: ใช่อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่าเราดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
4: นี่ไง
2: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้นสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำไมคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
4: ้
2: หมายก็รับมาเลย30ลูก
4: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อนแหละ
2: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
4: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
2: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
4: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
2: ถูก
4: ห
2: มายก็รับมาเลยรอบแรกแบบไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: สุดท้ายขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่
4: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
2: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
4: เฮ้ยยักขนลุก
2: ยอดมากสปิริตอีป้า
4: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
2: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์ม
4: จ
2: ากไพบูลย์การเกษตร
4: อันนี้อย่างแรก
2: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละตัวเองพอได้ทีเฮ้ออะไรเงี้ยพอได้ทีเฮ้ออะไรเงี้ยเขาหวังว่าให้พอฟาร์มมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
4: แรกๆเขาเริ่มจากการขายวิธีแบบนี
2: ้
4: แต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
2: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายชแนลเนาะก็คือชแนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
4: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
2: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
4: ขายได้ทุกอาทิตย์
1: หมดผลผลิตที่เราทำได้
2: แย่ yeah. จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
1: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
2: ใช
1: ่เฮ้ยถามกงกงปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่
2: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล แบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำไรได้สร้างพีระมิด
0: ถือว่าคุณไหมเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันเกิดหายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200-300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: ไม่แล้วก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรออ ่าย
2: ังไม่เป็นขั้นตอนที่2แล้ว
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันอยู่เหรอ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ว่าไม้อะไร
3: เป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดเนี่ยเหรอแล้วใช้ครั้งนึงก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลโดยใช้วัสดุธรรมชาติ
1: เอาทำไงต่อมีไม้อย่างนี้แล้ว
3: เอามาจิ้มแบบนี้ค่ะให้มันเป็นรู
1: อ๋อไม่จิ้มๆไม่เป็นรูอย่างนี้งอแงะ
2: อย่าลึกไปนะคะ
1: เอา
3: ล
1: อง
3: ลึกนะคะ
2: ถ้าลึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะแทง
1: ได้นี่ไหม
3: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
1: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
1: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อนบ่มยังไงอะ
3: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
1: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะกะ
3: ค่ะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
1: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
2: ต้องชื้นด้วยนะ
1: ห่อผ้าขาวบางที่ชื้นด้วยคือเอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
3: ้
1: กี่นานจ๊ะ
3: 24ชั่วโมงค่ะ
1: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
3: ใช่แล
1: ้
3: ว
1: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต่อ
3: ปักลงไปเลยค
1: ่
3: ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
3: จะให้ลึกนะคะอ
1: ย่าให้ลึก
3: แล้วก็
1: ประมาณนี
3: ้เอามือจิ้มมันให้มันอยู่แบบนี
1: ้แค่นี้อ่ะลองทีที
2: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
1: อ๋อเพราะว่ามันแทง
2: ใช่นะตอนนี้ของเรา
1: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อันนี้ก็แทงแล้วนะ
1: อันนี้ก็แทงแล้ว
2: เห็นไหม
1: แต่มันแทงน้อย
2: แทงน้อยก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
1: มีไห
2: ม
1: ที ่ไม่แทงเลย
2: มี
1: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: บ้างไง
3: มีค่ะ
1: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
2: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
4: จริงๆเมลอนไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้นสภาพเมลอนบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมลอนใหม่ๆนําปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะฮะจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันธุ์ปลูกได้งั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมลอนได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆนะจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมลอนเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงกันข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับงั้นเมลอนเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
1: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
3: อ
1: ั
3: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
2: มันคือวัสดุปู
3: วัสดุปู
5: พีสมอสอะไรนะ
3: พ
5: ี
3: สมอส
5: พีสมอสเหรอ
1: เป็นมันทำมาจากอะไรจ้าหรือว่าต้องสั่งซื้อมาหร
2: ือจริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้เขาหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
2: ใช่
1: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
1: ่
2: อเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต
1: ่ออ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
2: ไม่น้ำไม่บอกเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
1: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
2: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่แบบเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในของใหม่ณตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์ที่2ก็จะเป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
1: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
2: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
1: แตก
2: แ
1: ล้วเขาอร่อยกว่าคนอื่นไหม
2: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอะ
1: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
2: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือหมายมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอะมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่าม
1: ูลสัตว์ใส่เข้าไป
2: ใช
1: ่ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
2: ใช่
1: คือปรุงไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่มาปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
2: ใช่
1: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
2: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
1: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
2: โอ้โหยิ่งกว่าลูกซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
1: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
2: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี้ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิดไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
1: เยอะหน่อย
2: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิดผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
1: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ๋อ
1: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
2: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่ามันจะมีโพแทสเซียมเยอะ
0: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
1: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
2: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
1: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
2: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
1: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
2: ้
1: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ใช่
1: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเราอย่างไรบ้าง
2: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งเรื่องการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
1: ใครตรวจ
2: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงนึงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
1: เวลาเจอโรคทำยังไง
2: เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์ก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต้น
1: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
2: โรคค่ะ เป็นโร
1: คโรคชื่อต้นแตกยางไหล่นะ
2: เป็นยัง
1: ไ
2: ง
1: พี่เปิ้ลอธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางไหล่ออกมาเป็นสีแดง
1: ๆจากต้นเหรอ
3: ใช
1: ่ค่ะอ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานไหม
2: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
1: เหรอ
2: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะหรอกมันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
1: แล้วเราตรวจยังไง
2: ก็ที่นี่เหรอคะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
2: ิน
3: ก
1: ่อ
3: น
2: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บีทค่ะพี่หมายจะถาม
1: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอหวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
2: บริก
1: กี่บริก
2: ใช
1: ่ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
1: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
2: ก็ถ้าหมายอยู่อ่ะหมายเทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าหมายไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
1: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
2: ใช
1: ่ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
2: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
1: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
2: พอก้า
1: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
1: เชลจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะ ชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะ ไปอยู่อียิปต์
3: ไหมไม่ไป
1: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
0: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้ BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุนี่อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ใช่
2: ทุกอย่างเลย
3: ใช่ใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกอยู่ว่าอันนี้คือวันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกของเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช
2: ่ๆหลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: รื้อแปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี่ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่แม่บอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่าในการจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราท้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาไว้อย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งด้านรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะฮะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวนะฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับนะแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรือนค่ะ
2: ทำเป็นแบบลัดเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้นไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คงคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร
3: ่จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแผนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรือนตอนนี้เองมีกี่โรงเรือน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อน
3: ใช่
2: เฟสแรกนี่สร้างกี่โล
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้แย่บอกอนุมัติ
1: อนุมัติมาอนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยมั้ย
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช
1: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่ท่านปลูกเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
2: เมลอนนะ
3: แย่อุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
2: ่อ๋อดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกมั้ยพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทําได้ดีลายสวยสีสวยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทําหวานก็ง่าย
2: รสชาติก็คงได้ง่าย
3: ใช่
2: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
3: ลองลงมาจริงๆก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับโตดีที่สุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเคลือบไฟบ้างรบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
3: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปทั้งนั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
3: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอางั้นช่วยจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างสำหรับเมลอน
3: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
3: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
3: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
3: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
3: ใช่
2: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
3: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เผาเลย
3: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อรา
3: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณหนึ่ง อยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
3: สิ่งแรกที่หมายบอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อนบิสเนสแผนค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งได้ไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อนคุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
3: สำคัญมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
3: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
3: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: เ
3: ฮ้ยคิดต่อวางแผนการไม่เป็นหาย
0: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้ดิเมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงแค่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างกว่าที่บ้านเราตั้งเยอะมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: อ๋ออันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกงี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: อนอกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: อ๋อมาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่ากลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนนะใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นน้ำแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ื
1: ม
2: ลองไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผกเห็นผักเห็นผลไม้สดๆไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
2: ใช่
1: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
2: อันนี้ส้มตำ
1: ส้มตำเมลอน
2: ใช
1: ่ขอให้ไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวเดี๋ยวทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
2: ใช่อ
1: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
2: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี
1: ้
2: อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
1: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
2: ใช
1: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
2: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
1: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
2: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
1: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
2: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวเมย์เองเนี่ย หมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศ

0: ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิวไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์อะไรเงี้ยซึ่งทางฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
1: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
0: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
1: โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
0: ต้องค่ะ
1: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
0: ์
1: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของความสำเร็จของพอฟาร์ม
0: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
1: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
0: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
1: อีกลายนึง
0: ก็คือลายบิสเนสเลยค่ะลายธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่ใหม่ทำเนี่ยใหม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได้
1: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำแพรมแน
0: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงๆ
1: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะเจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะนะพวกสร้างพีระมิดอยากกินของอร่อยๆหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ
0: หายแล้วว
2: ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50 facts about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะคะ

ข้อ1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า MR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ flexible โปรแกรมนอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 double degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin University ความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัย Deakin สามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree Track นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแท็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนายแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่าง

0: อนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังโรงเรียนช่วง5 ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและที่เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: ล้อเล่น
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำสถานการณ์ภายใน5 นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันก็ต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2 ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่นอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและฝันอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันค่ะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ5-6 หมื่นคน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู
2: ่จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีนี้เป็นปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดูเรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
3: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม
4: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
5: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมง
4: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคุณลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าหัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเริ่มสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่หลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูก็จะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: วิธีการไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยว

0: ขยับบังคับมาเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่นะ
1: ใช่เนี่ยผมยังไม่ยัง
0: คนวันมันถึงก็ต้องแบบ
2: อย่างเยาวชนที่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
1: ก็เป็นอาชีพ
0: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
1: อย่างนี้เราลงไปลอง
0: ได
1: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
0: ี้
1: ยที่บอกได้ไหมคร
0: ับผมพาไปหาครู
1: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
4: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่น้องนี่คือเป็น
5: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกอาชาบำบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บำบัดกันสักหน่อยคือการลู่
1: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
5: ครับไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
1: จับก้อน
5: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทักษะของท่านได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แอมเอียงตัวไปหลังครับเอียงตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
1: ขี่มาเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
5: ่ของมันเรา
1: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
6: การที่เอาเรื่องขาวบอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามๆมันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาวัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปีแล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้าพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
4: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยเชื่อหลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
7: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
1: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
7: พันธุ์เต้น
1: แล้วอย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
7: เราจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
1: อันนี้เรียกว่าไม้
7: จากไม้ตะขอสอยนี
1: ่ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
7: เอาเบื่อใหญ
1: ่นะครับผมก็ลองมากนะครับ
7: เจอลูก
1: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
7: เจอลูกใหญ่อะ
1: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
7: บนยอดนะกระสอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
1: น
7: ี
1: ่แหละครับ
7: นั่นแหละใช้ได้
1: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยครับ
7: ใช้ได
1: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
7: แต่เมื่อก่อนน่ะป้าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
1: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บอยู่อย่างนี้เราเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
7: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
1: เก็บเยอะ
7: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
1: สมมุติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
7: ไม่ใช่สมมุติวันนี้เอาตัก 3,000 ก็เอา 3,000
1: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได
7: ้
1: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
7: อ่า
3: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะแต่ว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได
7: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
2: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
4: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
3: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเลยว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาเจอในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
3: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่เปลือก
8: ใบกิน
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่คือเลี้ยงแค่แบบนี้เลย
9: อุ้ยอ้าวนี่ไหม้แล้ว
2: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไหม้แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
4: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
2: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี
10: ่นี่ฟาร์มแพะครับ
2: ฟาร์มแพะเหรอครับอันนี้ให้แพะกินอย่างนี้เลย
10: ครับ
2: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็ระวังเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
8: ใบกิน
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่คิดเลี้ยงแพะแบบนี้เลยไม่ได้ฟาร์มแบบอันนี้ฟาร์มจริงๆนะครับอันนี้เลี้ยงกันจริงๆที่บ้านน้ำซับนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเขาเรียกสัมผัสและเรียนรู้นะครับกับวิถีของชุมชนการเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
11: ฟาร์มชื่นครับ
12: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินตัวนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
2: เนี่ยผู้นำ
13: นายฮอสเขามาอยู่ก็ต้องดู
2: มาอยู่ก็ต้องดูอ๋อโลกไปทำงานข้างนอก
4: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
2: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
14: ใช่ค่ะ
2: มีอะไรครับที่นี
14: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
2: ครับผม
14: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
2: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
14: เขาเราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียม หมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
2: แล้ว7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่เรียนที่เนี่ย
14: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
2: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
14: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
2: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
14: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
2: เปิดแต่ว่าที่มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
14: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
2: อร่อยใน3โลกเลย
14: ต้องลองนะคะ
2: ต้องลองนะต้องมีข้าวเหนียวร้อน
14: ๆต้องลอง
2: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามเนี่ยมาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสดเพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
14: ใช่ค่ะ
2: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
4: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
2: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
9: เฮ้ยอันนี้ใหม่อีกแล้วนะ
2: อันนี้ร้อนๆโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
8: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
2: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเอาเลยนะมันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
15: เริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
2: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงวัวคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทําแล้วก็รักในสิ่งที่ทําด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มแล้วทํามันอนาคตผมก็สามารถที่จะไปทําตามที่คุณป้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
16: ความฝันอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่เราเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
4: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: าไว้
1: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
2: ผักเชียงดาที่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
1: อือ
2: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยค่ะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับ
6: ยอมครับ
7: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
8: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
7: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
8: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
9: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
8: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
10: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
11: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
8: สมุดหัวใจให้ดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: กูซาเดรีสกอตจานจ่าทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากกระบวนด้วยนะครับอดีตคิดกอตจานจ่าทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังตรายจากกระบวนด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับกระบวนด้วยนี้
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมาจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
6: ได้ค่ะหอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำเอง

0: ี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
1: โอ
0: ้แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
1: คือตักขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะ
2: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
3: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
4: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
5: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
4: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
6: ได้ค่ะ
7: กินเลยค่ะ
8: จานนี้
5: เนี่ยโบราณเขาว่าชักชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
9: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
5: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
9: ขอบคุณค่ะ
4: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะ
3: ผักก่อนเลยค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้นี่เป็น
9: มะม่วงกินมะม่วง
5: เป็นไงอร่อยป่ะ
9: จะลองแล้วนะ
10: กรอบๆ
5: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรอบถ้ากินนี่มันจะหวานเหนียวแล้วแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าเรากินหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็น
5: ไม่เป็น
1: ก็แ
5: ล้
1: ว
9: ม
1: ัน
9: เป็นรูปร่างเง
5: ี้
9: ยอ
5: ร่อยป่ะ
3: กรุบๆอย่างที่พี่เฟย์บอกนะ
4: ลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
5: นี่เท่านั้นนี่นี่ถ้าอย่างงี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิด
4: ว้า
5: บิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแค่บิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
3: เอ๊ะวันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะ
4: สงสัยกินอย่างเดียวเลย
5: สงสัยจะอร่อยนะ
0: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
4: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
6: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเราสามคนด้วยนะคะ
5: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป่าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างงี้ไงแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
4: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
5: มันเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
9: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
4: ขอหิว
5: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
4: ได้ค่ะ
3: กำลังอร่อยเลยนะ
4: กันหรือยังคะ
9: ค่ะ
4: อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
3: ดีค่ะดี
4: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
5: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
4: ขนมตะอุ้ยทำได้
5: ขนมตะอุ้ยใช
4: ่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
5: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
4: แป้งข้าวเหนียวขาว
5: แป้งข้าวเหนียวดำ
4: แป้งข้าวเหนียวดำ
5: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
4: น้ำตาลทรายขาว
5: มีเกลือมีแล้วก็งา
4: เกลือแล้วก็งาม
5: ะพร้าว
4: มะพร้าว
5: เดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
4: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
5: งั้นเรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
4: ค่ะ
5: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวอ่ะสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
4: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
5: ก็
4: คือจะเป
5: ็
4: นส
5: ี
4: ขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำ
5: ใช
4: ่แต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
5: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
9: ตัก
4: ตักประมาณ
5: เท่าไหร่เนี่ยประมาณอันนี้4ช้อน4ถ้วยตวง
4: 4ถ้วยตวงนะคะข้าวเหนียวขาวใส่4ถ้วยตวงค่ะ
5: ทำสีดำก็ตัก
4: ตักข้าวเหนียวดำ
5: ใช่2ช้อนเท่ากับ2ถ้วยตวง
4: 2ถ้วยตวงนะคะแล้วก
5: ็ตักพลังดีกำลังดีอันนั้นมันเยอะไป
4: เยอะ
5: ขนาดนั้นแหละอย่าเคาะไอ้นี่นะ
4: 1
5: 1
4: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
9: อ๋อพอแล้ว
4: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่ไหมคะ
5: ใช่

0: ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ใส่น้ำ
0: ใส่น้ำ
2: ให้เลย
1: อันนี้ก่อนอันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ด
0: ู
1: ค่อยๆใส่
2: จะช่วยกันนวดนะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
2: นวดเลย
1: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
0: อ๋อก็คือน้ำแล้วก็จะคอยใส่ทีละนิด
1: ใช่ใ
0: ช่เพื่อให้แป้งมันจับตัวกันเป็นก้อน
1: ถ้ามันนั่นเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
0: ้แต่ใส่เยอะก็จะ
1: ใช
0: ่นี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละวาง
2: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
1: นะในป้าดูว่าเป็นก้อน
2: เป็นก้อนแล้ว
1: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
0: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
1: สั่นมืออย่างเงี้ยมันนวด
2: จับให้
1: ไหนป้าลองดู
3: เดี๋ยว
1: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
2: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
1: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
0: พี่เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
3: สุดยอด
0: ค่ะที่สุดอ่ะแล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
1: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
2: อันนี้ป่ะ
1: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นดี
2: อันอย่าง
1: น
2: ี้ป่ะคะ
1: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหลมปั้นสวย
0: เดี๋ยวเฟย์ลองทำดู
1: น่ะปั้นแบบเนี้ย
2: เป็นไงบ้างคะ
1: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่นิดนึงนะต้องเอาออกนิดนึงเอาปั้นใส่ก็ได้เอามาวาง
2: เอาปั้นใส่
1: ค่ะอ่ะปั้นอันแหนมปั้น
2: ได้ไหมคะ
1: ได้ใส่
0: แล้วอย่างน
1: ี้อันนี้ก็ได้
0: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอัญชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เองหุยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเราก็มีนะคะ
1: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
0: หุยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
1: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละ
0: อย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
1: ไม่ใช่ป้ามันคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยใช้ไม้สอยลงมา
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์ขอไปเก็บอัญชันได้ไหมอะคะ
1: ได้จ้ะ
0: อยู่สูงจังพอดี
1: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่าเป็นสีใบเตยอ่ะงั้นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงเนี้ยเด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ
2: ได้ค่ะ
1: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
2: เยอะค่ะ
1: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
0: ไม่ค่ะ
2: แต่ลำบากต้องโดนมดแดงกัด
1: สงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
0: ปั้นกันซะเยอะเลยนะคะใช่
1: อันนี้อันนี้เราจะ
0: นี่ดูเขาไปเก็บอันชันอ
1: ันนี้อันชันเนี่ยเราจะทำอันชันเราก็ต้องเอาน้ำอุ่นๆนะเนี่ยมันก็มาใส่อันนี้ทำสีอันชัน
0: เห
2: ็
0: นมั้ยคะส
2: ีออกเลยมันจะเริ่มเป็นส
1: ี
2: น้ำเง
1: ิน
2: น้ำ
1: แล้วขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสวยน่ะ
0: แตกต่างจากตอนแรกมั้ยคะ
2: แตกต่างค่ะตอนแรกนี่จะเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ้
0: เป็น
1: ใช้อันนี้กองกระดาษ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
1: กระชอน
0: กองเพื่อให้เศษ
1: ไม่ให้เศษมันลงไปแยกเศษกับน้ำออก
0: นี่สีสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปั้นคันน้ำใบเตยให้นะคะน้องปั้น
2: ช้า

0: มันอุ่นหรือมันร้อน
1: อุ่นค่ะอุ่นโอ้วันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
2: เขียว
1: ชอบสีไหนมากที่สุด
2: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สี
1: ชอบหมดเลย
3: ชอบสีเลย

0: าวเช่นทึกด้วยหรือเปล่า
1: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
2: ไม่รู้อ
1: ่ะรู้เปล่า
0: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
1: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือดาบตาอุ่ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโมแป้ง
0: โม
1: แป้งแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั่นได้เขาก็ปั่นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั่นใส่พอเขาปั่นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเออขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูกสองลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็ออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถึงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่ารสชาติมันอร่อยดีเหมือนกันนี
0: ่อร่อย
1: อร่อย
0: ขึ้นมาเลย
1: รู้ยังอ่ะ
0: รู้แล้ว
2: ค่ะ
0: เร
2: ื่
0: องเล่า
2: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตะอุ้ยในปัจจ
1: ุ
2: บ
1: ันขนมตะอุ้ย
3: คุณพ่อคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
1: ไหนป้าดูว่าเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
2: ค่อยๆอุ้ย
1: เป็นลายใส่ไปเลยใส่ตรงกลางๆอ่ะ
2: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
1: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วก็ตักใส่น้ำเย็น

0: ต้องตักใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
2: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
0: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่ปังอย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
2: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
2: ใส่ไปแล้ว
1: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
3: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลย
0: นี่เหรอคะ
1: ใช่
2: ชิม
0: ช่วยกันชิม
2: พี่เฟ
0: ย
2: ชิมด้วยเน
0: ี่
2: ยอ
0: ันเยอะเลยนะคะ
2: ชิมนะ
0: เยอะไปเลยคะ
1: เค็มป่ะ
2: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็เอาขนมอันนี้ลงไปคลุก
0: อันนี้มาเลยมาเลยมาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
0: อุ๊ยมันพองตัว
2: มากอ๋ออันนี้คือต้องคลุกไปเลย
1: ใช่คลุกเลย
2: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
0: อยากกินแล้วค่ะ
1: ใช่
0: คลุกเลยไปเห็นนี่อยากกินแล้วค่ะ
1: คลุก2ช่วยกันเนี่ย
4: นี่ต้องคลุกอย่างนี้เลยคลุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
2: โอ้โหพอกันไวมาก
0: โอ้อย่างนี้ก็อันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณอย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
2: เอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
3: เอามาทำอะไรต่อคะ
0: ไม่รู้
2: ที่คุณป้า
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
0: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสมครบแล้ว
2: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
1: นะคะแล้วก
0: ็เอางางาเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ2ช้อน
2: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะเลยแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอแล้วคลุก
0: ง
1: าเอาผสมกันคลุกให้เข้าก
2: ันคนคลุกร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อกี้คุ
0: ณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคลุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่

0: าไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
2: อ๋อโรยเลย
0: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
0: โอ้ยเรียกทำดิ
3: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
0: ได้ยังคะ
3: โรยเลย
4: โ
1: อ้อ่ะอีกนิดนึง
2: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
0: จุดไม่น่ากิน
2: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่ามันจะเหมือน
1: แบบ
2: ว่า
1: ไม่ค่
2: อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี
1: ่
2: พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
0: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
5: ใส่กะลานี
2: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
5: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
2: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมักก็มี
3: น่ารักดีนะคะ
1: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็ตักขนมใส่กะลากินกันเลย
2: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
3: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
2: สีฟ้าที่เป็นของสีฟ้า
3: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
1: จ
3: ้
1: า
3: อร่อยไหม
0: เยอะๆตัว
3: ใหญ่
0: สองตัวปิด
2: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
3: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่ป้าแต๋วแน่คุณไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
2: พวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
5: เราจะไปงมหอยกะเหรี่ยงค่ะ
0: ไปค่ะไป
3: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
5: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
3: ได้ค่ะ
2: อาบน้ำให้เพื่อนค่ะ
6: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะ
3: เฮ้ยเพื่อนๆได้แล้วค่ะ
0: นี่จะพูดว่าน้ำทะเลเค็ม
3: ใช่ไหมเค็ม
0: แ
3: ต่บ้าน
0: น้องปั้นเก่งมากเลยดูพี่ปั้นสิคะ
3: แต่ตาม
6: เป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนมากและอยู่ติดทะเลเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมืออยู่เยอะขึ้นมาเลยล่ะครับ

0: ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆพวกเฟย์รับรองว่าได้อะไรนะกับความสนุกแน่นอนค่ะ
2: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปี่ปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหลทองคำ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหก็ภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ฝากติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของต่านะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: ทุนนริตังปริตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์กับท่านมงคลพระภูมิภูมิผลก็รับสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: ไม่โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจักสานและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวันนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: ุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวัน

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: ถึงเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆ ด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไหมคะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสม

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: ขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงเรียกติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์นึงก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะ
2: เออจนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นแล้วก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: หรือขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าละครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: ครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
3: ต้นนั้นต้นเดียวคร
2: ับต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
3: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
3: ทุกต้นถามพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
3: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
3: ให้ดีหน่อย
2: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
1: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ

0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไปสองปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
1: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
2: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
2: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
1: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
2: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า walk in
2: ครับ
0: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
2: อัน
0: น
2: ี
0: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้วันมันหวานกว่าวันนี้
2: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนถ้าเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
2: ี้ย
0: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
2: ลืมหวาน
0: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
2: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้นนึกออกไหม
2: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกความหวานหยุด
2: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
2: ล
0: ือ
2: กที่หวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าควรต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
2: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ 8:00 น. ถึง 5:00 น.เข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
2: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
2: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
2: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได้ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่

ยความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากับมาวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: สแกร์อันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่ทำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทัศแกร์จะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: มีมะพร้าวมาพี่
1: อุ้ยพี่ขโมยมะพร้าวสวนใครมา
0: แหมผมก็เก็บเอาแถวนี้แหละ
1: หรอ
0: ใช้ได้ไหมลูกขนาดนี
1: ้ได้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะพร้าวใหญ่ทับสแกร์ของแท้ 100%
0: เขาดูกันยังไง
1: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
0: ก้น
1: ต้อง
0: ต้องดูยังไงครับผม
1: เขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไงสองมือสามมืออย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
1: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
1: นใช่มันไม่ได้ใหญ่เด็กข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
0: ข
1: ้
0: างในก็ใหญ่นะครับ
1: ใหญ่ใหญ่ไหม
0: เออใหญ่จริงอะไรจริงพี
1: ่ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
0: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
1: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
0: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: นั่งเองก็ได้แหกกระต่ายหัก
0: มะพร้าวมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้กระต่ายพังจบ
1: ว่าเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันนึง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
1: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในพี่มีความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ

0: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กกแล้วก็ใช้น้ํา1กกน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
1: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
0: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
1: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่ให้มันบดกัน
2: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
0: เอากากขึ้นมา
2: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ละครับ
0: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
3: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
0: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
3: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
0: ไม่
1: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
3: เฮ้ยพี่หอม
0: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
2: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
1: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
1: งานแฮนด์เมดมากอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
1: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
2: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันหืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เด
2: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
1: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
1: ้ออกมาอย่างนี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
1: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
2: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
0: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
0: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
0: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่1,000กว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โล พอมาทำเป็นน้ำมันน้ำมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
0: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
1: เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
0: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
0: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
2: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
0: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปอะเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
2: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อเป็นกับประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะบ่เอาหยดเอาเปียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจาก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตะชงจะขายมะม่วงเหรอวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดประยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้า
4: ขอสองกระทงป้าก
3: ระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดเขาขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ันใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เริ่มทำรังกันอย่างน้อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่อย่างน้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้องน้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่ามันก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเลยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเทเรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจากพืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้เองครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยแล้วครับฮิปโนเซนคืออะไร
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอสเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขอทิปอายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอสเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างนี้อะไรอ่ะ
1: อย่างนี้ก็คือตัวเป็นต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปเครติสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเองฮะเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: ยาดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
2: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
2: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกะระบุน
2: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
2: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
2: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ค่ะแต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะ อย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
2: ้นี่หลักเลย
1: อยากให้เดี๋ยว
2: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
2: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
2: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
2: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะ มีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
2: แล้วอย่างเด่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู
2: ่
1: การที่เราแนะนำเขาว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
2: กุหลาบเนี่ยช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
1: ใครเศร้าโศก
2: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
2: เอากุหลาบ
1: ไปช่วยได้
2: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
1: ใช่ค่ะ
2: จะไปหยอดไปที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่ง2ตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างนึงที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการอยากขับถ่ายของเรา
0: ใช่ประ มาณนั้น
1: โมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมีไหม
0: มีค่ะ
1: ยังไงยังไง
0: คุณยังอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเรานี่
1: กลิ่นมะม่วงนี่นะ
0: ลองดมดูเลยค่ะเป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหาร
1: อ
0: ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงนี่เจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คเป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซิตรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นนี้ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอิ๊กอาร์
0: ทำ
1: งานรายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเบรก
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อวิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที
1: ่
0: เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่
1: อ
0: ย
1: น
0: ะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราณโบราณใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็

0: ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันเบรน
1: ของ
0: โดยไม่ต้องขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: แบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ๊คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้

0: กินสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับ
1: กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคือ อย่าเพิ่ง
1: อย่าบอกรักกันอะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้เราเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอ้า
0: ใครบอก
1: ก็เชฟไงใครบอกดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: และที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: ม
1: ัน
0: จะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮ
0: ะ
1: ช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิเลมิยองนี่มันเป็นอาหาร
0: เป็นอาหารสัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุดสันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมา

0: แต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมขึ้นจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลังจากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่ค่ะก
1: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊เดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่พอกระเทียมกับหอมใหญ่นะคะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวป่อยกั๊กค่ะ
1: ป่อยกั๊กลงไป
0: ป่อยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส
1: ่
0: ลงไ
1: ปซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วก็ในมือมันร้อนเชฟแต่ว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายมาเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่องทรูปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อดีตร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายถูกทำลายไปด้วยฝีมือของกาลเวลาแต่ไม่ใช่กับที่นี
1: ่ All the layers that have been stacked up over time this still relates to history then we're using time the oldest is at the bottom newest is at the top oldest is at 1.8 billion years in time and 270 million is the top which comes before the dinosaurs
2: The Jurassic and the Triassic era, these layers here all have dinosaur in them. The end of the Triassic into the Jurassic.
0: หลายล้านปีมาแล้วที่ชั้นหินเหล่านี้บ่มเพาะเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาควบคู่ไปกับการเก็บรักษาประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่เราจะได้ไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นคงต้องเอาตัวรอดจากชั่วโมงสุดท้ายของ Spooky Gouge ไปให้ได้ซะก่อน
3: เฮ้ยมันเห็นแสงสว่างแล้วทางออกหรือเปล่าเริ่มรู้สึกดีใจนิดๆที่จะได้ออกเพราะว่ามันยาวนานมากไม่รู้ว่าเดินมากี่กิโลแล้วที่ต้องเดินข้ามผ่านทางแคบๆแบบเนี้ยได้ไปหลายแพ้เลยค่ะโอ้เฮ้ยยังอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย

0: 5ชั่วโมงแล้วบนเส้นทางเทรลพิกาบูและสปูกี้เกาช์เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นท้าทาย
1: ขอตั้งหลักก่อนนะลูนี่ยาก
2: ตรงนี้มันไม่ใช่ทางปีนอะแพทขอเรียกมันว่าทางสไลเดอร์มันไม่สามารถปีนอะไรได้เลยเพราะมันไม่มีแง่งให้ไต่อะต้องถลายตัวลงไปแพทคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นโอ้สไลเดอร์แล้วทั้งตัวบอกเลยมาเท่านี้อ่ะใส่เสื้อผ้าที่หรูหรานักนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยถลอกกลับบ้านไปเป็นของแถม
0: แต่ในชั่วโมงสุดท้ายยิ่งเดินกลับยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศหน้าขนลุกที่ทั้งแคบลึกและมืดกำลังสร้างความอึดอัดและค่อยๆกลืนกินพลังของเราความคึกคักในตอนต้นเปลี่ยนเป็นภาวะอ่อนล้าหมดแรง
1: ความยากลำบากของการถ่ายทำ
0: จะว่าไปทางเดินทั้งสองเส้นนี้ก็เหมือนความเป็นไปของชีวิตตลอดทางมักมีปัญหาแทรกเข้ามาเป็นระยะโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปัญหาจะเข้ามาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับอุปสรรคต่างๆบนเส้นทางนี้ที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้จนกว่าจะเจอทางออกและในวินาทีที่ได้พบนั่นคือเส้นชัย

0: คนภูมิใจกับการพิชิตยอดเขาแพ้ว่าแพ้ก็ภูมิใจนะถึงแม้เทรลนี้อาจจะไม่ใช่ไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือว่าเห็นวิวที่แบบโหตะการตายิ่งใหญ่แต่แพ้ว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบสุดมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยอ่ะอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยแพทเห็นคนอื่นนะเขาใช้เวลากันประมาณเนี่ย 3-4.5 มาดูที่เราลงเอาไว้อ่ะของเราน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่รัฐวันสวนในนะคะโอเคคนอื่นเขา 3-4 ของเราเฮ้ย 6 ชั่วโมงอายไหมเนี่ยไม่อายเพราะว่าเราถ่ายไปพูดไปเดินไปสับสนไปมีทุกอารมณ์เลยอ่ะคุ้มมากอ่ะสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันก็แนะนำนะคะใครจะมาแนะนำจริงนะแพทอยากให้ลองมาสัมผัสดูมันแบบแล้วจะเข้าใจว่าความสุดที่แพทรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยตอนนี้แรงจะปิดไฟไม่มีเลยโอ้ยปิดจ็อบไป
1: ปิดฉากเส้นทางเดินเทรลพิกาปูสปูกี้กาวช์โดยสมบูรณ์ระยะทางทั้งหมดหากเดินเป็นวงกลมคือประมาณ 5.6 กิโลเมตรแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเรายังต้องไปผจญภัยกับด่านถนน Hole in the Rock ทางลูกรังเส้นเดียวกับตอนขามาอีกครั้งหนึ่งสรุปสภาพสุดท้ายทั้งคนทั้งรถสะบักสะบอมไปตามๆกันกลับมาสู่ถนนราบเรียบอีกครั้งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งที่รับรองได้ว่าคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยต้องรู้จักกันดีแน่นอน
2: ไปแล้วเหลืออีก3คัน
3: Okay, folks, let's go ahead and get started. My name's Ranger Lance, or hey, you works just fine. Safety message, I'm going to see if my gravity detection pen is working today at Grand Canyon. Oh, my. We better be careful, okay? So that means this is okay. I feel like people sitting on this ledge is okay. Don't lean back and don't go over the walls, all right? We just don't know where safety ends and where it begins.
1: ดูแล้วก็อันตรายจริงๆตอนนี้ได้แค่เตือนตัวเองให้ระวังมากขึ้นแต่ให้ย้อนเวลากลับไปคงไม่ทันซะแล้วเพราะก่อนจะมาฟังคำเตือนจากคุณเรนเจอร์เราได้ไปนั่งริมผาส่องความลึกของแกรนด์แคนยอนโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องความปลอดภัยเลย
0: เสียว มันลึกมากเลยอะลึกถึงขนาดที่เรามองไม่เห็นพื้นอะว่าพื้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆเหมือนจะแบบดิ่งลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับที่เรามองไปไกลๆอะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเราสามารถมองได้ลึกกว้างยาวไปเรื่อยๆแบบทะลุมิติมากๆอะสัมผัสได้เลยถึงความแกรนด์ความใหญ่ของเขา
3: Grand Canyon's too big for me to see in one day I want to talk about what even makes thisVery, very, very briefly, I try to give you 2 minutes of geology. Because without the geologic events that happened here, we don't come to Grand Canyon, there is no Grand Canyon.
1: สำหรับเรา 2 นาทีอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นมาที่ยาวนานของกระบวนการทางธรณีวิทยาซึ่งค่อยๆหล่อหลอมภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้แต่แกรนด์แคนยอนที่คิดว่าใหญ่แล้วความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่แกรนด์สเตอร์เคสเท่านั้นเราเคยกล่าวถึงคำนี้ที่พิกาปูและสปูกี้เกาช์ในฐานะพื้นที่ส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติแกรนด์สเตอร์เคสเอสคาเลนเต้แต่คำว่าแกรนด์สเตอร์เคสที่แท้จริงคืออะไรกันแน่
4: So I wonder that grand staircase, what is it?
5: All of these layers actually. So these are technically the stairs of the staircase. So when the layers built up, when they eroded, they formed these dropping stairs. So it's really a massive land formation. Some of the stairs are 2,000 feet high. Some of them are 89 miles across. It's some of the oldest history in the world. So this is Bryce Canyon here, and then this is the Grand Canyon down there.
6: ความจริง Grand Canyon กับ Bryce Canyon เนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ใน Grand Staircase เหมือนกันแต่ว่าอยู่ต่างระดับกัน Grand Canyon คือส่วนที่ต่ำที่สุดใน Grand Staircase ส่วน Bryce Canyon เนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดใน Grand Staircase Area นี้ใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ทางตอนเหนือของ Arizona ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Grand Canyon จนมาถึงบริเวณนี้ Bryce Canyon ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Utah
1: นอกจากแกรนด์แคนยอนเรายังได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอนด้วยทั้งสองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ต่างกันไปคนละแบบทั้งที่ในทางธรณีวิทยานี่คือผืนดินเดียวกันบนขั้นบันไดแกรนด์สเตอร์เคสเราจึงอยากรู้ว่าหุบเขาทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
7: Now how Bryce Canyon was formed was started by the water and some of the water may have even come from here as it ran off this lake hereBack a long time ago, this plateau was a lake, and it was pushed up, geologically pushed up over time. It may have been fast, and it may have been slow, but either way, the water ran off. As the water ran off, it started the erosion.
3: And at Grand Canyon, the canyon is formed by the Colorado River. Snowpacks high up in the Rockies and elsewhere will melt and come together and start to form the Colorado River.
1: หัวใจของกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดหุบเขาต่างๆใน Grand Staircase ก็คือการกัดเซาะของน้ำ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำจากทะเลสาบในอดีตส่วน Grand Canyon เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านด้านล่าง
5: So it's just eroded via water and wind over millions of years and then the slot canyons are from specific streams that ran through the sandstone which is a little softer than the layers underneath it so it forms these really beautiful canyons and they tend to flash flood and that's also how they eroded
1: ในทุกฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลายคือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองปลายฤดูร้อนมวลน้ำมหาศาลก่อตัวขึ้นเกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันไหลลงมายังหุบเขารอยแตกขนาดเล็กถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่มาพร้อมกับหินทรายและเศษซากต่างๆช่วยกันกัดเซาะจนรอยแตกนั้นขยายใหญ่และลึกลงเรื่อยๆตามทิศทางที่น้ำไหลผ่านสำหรับสล็อตแคนยอนน้ำไหลเข้าไปกัดเซาะในช่องแคบตามหุบเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกรนด์แคนยอนและไบรซ์แคนยอนหลังจากน้ำพัดพามาก็คือ
7: The sides keep falling in and gorged into the Grand Canyon.
3: And of course, the sides then start to fall

0: in, as if you built a little trench in your backyard, you would notice that the sides start to fall in. That's the basics of how we get here.
1: ถ้าหลักการเบื้องต้น Grand Canyon และ Bryce Canyon เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ทั้งคู่มีลักษณะต่างกันหากมองโครงสร้างของ Bryce Canyon จะพบกับรูปแบบการกัดกร่อนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่า Hoodoo มีรูปร่างคล้ายเสาหินมีขนาดตั้งแต่ความสูงของมนุษย์ไปจนถึงความสูงเกินอาคาร10ชั้นส่วนใหญ่จะพบ Hoodoo ตามทะเลทรายหรือพื้นที่ร้อนแห้งแล้งโดยแร่ที่สะสมอยู่ในชั้นหินเป็นตัวทำให้ฮูดูมีสีที่แตกต่างกันไปตามความสูง
2: There's hoodoos all over the world, but these have a particular color to them. The wind, some rain, but mostly the freezing is what causes the hoodoos to be formed. The top layer was a very solid layer that repels water.But some of the layers underneath were from the sand bottom of the lake, and they erode easier. So they've eroded around the parts of the hoodoos.
3: จากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับ window rock พอเป็นรูหนักขึ้นหนักขึ้นสองรูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นฮูดูเป็นแท่งๆนึกออกไหมคือรูมันขยายจนกลายเป็นช่องว่างเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bryce Canyon ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมฮูดูที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งบริเวณนี้เขาเรียกว่าแอมฟิเทียเตอร์เป็นเหมือนกับนึกภาพโรงละครอ่ะครึ่งวงนั้นอ่ะเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เป็นฮูดูเนี่ยโค้งตลอดแนวแอมฟิเทียเตอร์เลย
2: Ebenezer Bryce came here in the 1800s, and one of the things that he said is it's a hell of a place to lose a cow. There's so many hoodoos, and his cows would get loose, and he couldn't find them.
3: ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ความแกรนะระดับก็แหมทัดเทียมกันนะระหว่าง Grand Canyon กับ Bryce Canyon ทั้งสองอุทยานนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ยิ่งเราได้ทำความเข้าใจค้นคว้าได้พูดคุยกับคนหลายๆคนน่ะยิ่งทำให้เราปะติดปะต่อเรื่องราวได้มากขึ้น
1: การเรียนรู้ความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆทำได้หลายวิธีนอกจากการคุยกับคนท้องถิ่นหรือสอบถามเรนเจอร์จากในศูนย์ข้อมูลอุทยานแล้วโดยทั่วไปตามอุทยานแห่งชาติใหญ่ๆจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างที่แกรนด์แคนยอนมีกิจกรรมเรนเจอร์โปรแกรมซึ่งเรนเจอร์จะอธิบายความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยมีหัวข้อไม่ซ้ำกันหมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครั้งนี้เราเลือกหัวข้อ History Walk หรือทางเดินประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้ข้อมูลของ Grand Canyon ในเชิงประวัติศาสตร์มากเท่าในเชิงธรณีวิทยาเลยคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น
4: But let's talk about historyThat's the name of this walk, History Walk. I was a history major in college, and I just love talking about the past. The birth of historic preservation is kind of being played out generation by generation. Are you trying to interpret when it was first built? Or are you trying to interpret when it started to have historic legacy or importance? We look to Europe sometimes, Americans do, and they say,Oh, they have such wonderful antiquities. Well, they didn't care about them either for a very long time until they became historic to the point where we want to visit them and find ourselves in the past. That's a modern practice in America. We want to look to the past and see where we've come from, but it's not always there. Who knows if my house, my birth house,which I'm sure will be historic, gets mixed up and logs go one way or another, we might blend a lot of different narratives together sometimes accidentally.
1: เรื่องราวของ Grand Canyon ย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของชนเผ่าพื้นเมืองมาจนถึงยุคของชาวยุโรปที่

0: ทางเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นช่วงที่แกรนด์แคนยอนเริ่มได้รับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและยังได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบของภาพโดยฝีมือของสองพี่น้องในตำนานผู้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้จักกับหุบเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งนี
1: ้ The early entrepreneurs of the American West had to work very hard and the Cole brothers were no exception 4.5 miles down the Bright Angel Trail so they would run down develop the pictures run back upand have those images ready for you to take home with you. They became part of the history when they started handing you the pictures of yourself, and you can look back on it and say, remember when we were at Grand Canyon.
0: ในสมัยก่อนการถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำโดยมืออาชีพหรือผู้ชำนาญและเมื่อถ่ายเสร็จยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพถ่ายสักภาพเพื่อให้เราได้ใช้เก็บเป็นความทรงจำต่างจากในยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้บันทึกความทรงจำได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
1: I see a lot of things growing out of your chest and your necks and your hands these cameras you brought your own too you got one right here in fact we then start to realizeHow important our memory is. You know you won't be here forever. You know you're going to look back at your time at Grand Canyon and you're helping the national parks because.
2: And prior to that, it was very difficult because people would come into the park and they would poach or they would take an axe and break off pieces of rock and stuff and take it with them.
1: That picture means you didn't take anything from here. You didn't.Take a rock home with you. You didn't chisel out one of the pictographs. You said, let's leave it as you find it. The brothers actually went on a tour selling their pictures, traveling all around the country, showing off what it was like to live at Grand Canyon. They called this the Butterfly Trail. Advertisement, advertisement, advertisement to get you guys to come here. Put this place on the map.That's what the Cole brothers wanted to do with that tour. 1901, everything is about to change. We start seeing Grand Canyon pop up in Santa Fe Railroad ads.
0: รถไฟเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนให้สะดวกสบายขึ้นในขณะที่โฆษณาเปลี่ยนแกรนด์แคนยอนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากเข้ามาเยี่ยมชมและนับจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงเริ่มเกิดขึ้นมาเพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: This is the watchtower at Desert View in the Grand Canyon. It was built by Mary Coulter. She was a very well-known architect in the 1930s.They built this tower. It was built by the railroad. So this place was built in 1932, and it was built to attract tourists to this part of the canyon. She researched about 6 months to come up with the design that was compatible with the American Indians in this southwest region of the United States. And she decorated this place in the Native American tradition, and a lot of the designs were.Made by the Native American artist. Some of the petroglyphs, which were just symbols, were taken from other places here in the Southwest.
1: Mary Coulter sees the value in incorporating Native structural techniques. And Grand Canyon Village is very much a mix of this. So Hopi House was designed to be built for the Fred Harvey Company, the Santa Fe Railway,and all these other entrepreneurs to look like it was before we got here. Hopi House here has been the perfect replica of native design here.
0: ไม่ใช่แค่เพียงหอคอยและบ้านโฮปิเท่านั้นคุณแมรี่โคเชอร์ยังออกแบบอาคารโครงสร้างหินตั้งอยู่ริมหน้าผาชื่อว่า The Lookoutและเช่นเดียวกันเธอได้แรงบันดาล

ั้งในเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ Grand Canyon รวมถึงดินแดนอื่นๆบนขั้นบันได Grand Staircase ยังคงรักษาความเป็นมาในตัวเองไว้ได้อย่างดีไม่มีใครรู้เรื่องราวในอนาคตว่าหุบเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ในตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนหินทุกชั้นซึ่งเปรียบได้กับกล่องขนาดยักษ์บรรจุความทรงจำที่มีค่าฝังไว้ในผืนดินไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกยาวนานนับล้านปีในขณะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่นั่นไม่ได้แปลว่านี่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบหลายพันปีก่อนเคยมีรากอารยธรรมที่ฝังลึกอยู่บนแผ่นดินนี้ถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวอินเดียแดง

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลี
1: ครับสวัสดีครับปุลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถนี่กับเจ้านี่อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไอซ์น้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักๆนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้
2: อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆ บ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
2: ร
0: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
2: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
2: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่อง
2: ของ
5: เรื่องใช่ใช
2: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามไปกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับ

คิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติก

0: เรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it.Anymore, you can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
2: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
0: แตงโม เจ้า นี่
2: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
2: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them You cannot put hot things in because it's natural beeswax will melt at 60 degrees Celsius so you cannot put like really hot things in there
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap
2: Actually not
0: Yeah because it's natural
2: It's natural
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3 เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ 4 ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่า

0: ไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
2: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับ
2: ค
1: ือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
2: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
2: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช่
1: คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ย เยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละ

0: หลายจานผมใช้สับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะนะคะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Dad ครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Bee Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: เฮ้ยบ้า
3: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิยาย
1: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับ

0: ภาคภูมิอะไร
1: คือแล้วแต
2: ่แล้วแต่อ
1: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
2: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
1: ีย
2: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
1: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
2: วัง
1: คล้ายๆวัด
2: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
2: ครับ
0: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น
2: บน
0: วิถีที่เราทำงาน
2: ในโลกใบนี้
0: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
2: จากเครื่องผูกไม
0: ้
2: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือก
2: เ
0: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
2: ผมชอบดีมาก
1: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
2: สายตานักออกแบบไง
1: ทำไงดีวะ
2: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
1: ทำไงดี
2: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
0: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
2: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
0: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
2: เออ
0: ก่อนนั่นอีกนะ
2: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
0: ก็ครับ
2: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเออ
1: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
2: ุ
1: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
2: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
0: ้ฮะจริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมาก
2: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
2: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
2: เออใช่จริงด้วยว้าว
1: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
2: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
2: ใช่
1: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
2: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี้ฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
2: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
2: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
2: ืม
1: ครับ
0: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
2: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
2: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
0: ใช่
2: ด
0: ี
2: กว่า
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
2: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
2: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
2: มันเป็นProduct Designเนาะอันเนี้ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นProduct ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
0: คือมันต้องขายอะ
2: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
2: ์
0: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
2: ครับให้คนได้เห็น
0: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
2: ทำอะไรนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
2: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นนะพี
1: ่เอ
2: าจะทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
2: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
2: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
2: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
1: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
2: แต่
1: ว
2: ่
1: าม
2: ีสื่อสนใจอ่ะ
1: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
2: แล้วหลังจากนั้นสัก

0: เวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โ
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
1: ช่วงเวลาประมาณนั้น
2: คือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
0: ่
2: ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุน
2: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
3: งั้น
0: เสียวๆ
3: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช่
2: 2แบบ
3: อ๋อแค่2แบบไง
0: 2แบบ
3: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
2: ใช่
3: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
0: จริง
2: อันเนี้ยอะไร
0: จริงจริง
3: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
3: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยต่อเลย
3: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช
3: ่ๆๆดีมั้ย
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
3: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
3: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
3: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
2: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
0: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
2: น
0: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
3: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
3: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
3: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้ไว้
2: ใจเอาอะไร
0: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
3: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
0: สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือ
0: สเลตมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
0: ครับ
2: กระจก
0: เห็น
2: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
2: พวกนี้ก็จะเลดหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ๊ะกูขวดมันต้องมีทองบ้างนะ
0: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ
3: มา
0: ว่าม
3: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
3: แต่มันสงสัย
0: อะไรพี่
3: โครงข้างในมันคืออะไรอะครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
0: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
3: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
3: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
3: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
3: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
3: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสีอันชนอะไรเงี้ยแล้วมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
3: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
3: โอ้
0: เซนกว่า
3: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับ
3: อ
2: บดัดโค้งมาแล้วก็หัก ไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
3: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
0: ัน สแตนเลสเหมือนกัน
3: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
3: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้าว
3: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
3: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็จะครับผม
3: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
3: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์มั้ย
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: ถูกป่ะฮะ
3: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
3: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์มั้ย
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
2: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
0: โอ้
3: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
3: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
3: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
3: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
3: อ
0: ้
3: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บ เขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
0: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
3: ่
0: ะนี่ไง
3: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
0: ของบูชาสะดวก
3: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
3: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
2: ใช่
3: กราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
2: า
0: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
2: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
0: เข้าใจ
2: จะได้ไม่อะไรงี้
0: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
2: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
2: อะไรประมาณน
0: ั้
2: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
2: อันนี้ก็
0: ตายาย
2: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
2: เหมือนนะเหมือนข้างบน
3: เหมือนกันเ
0: หมือนกันอุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
2: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
2: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
3: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
3: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
2: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
2: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เหรอ
3: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นสิน
2: ี่แถว
3: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
3: ข้างในนี้ด้วย
0: มีหมด
3: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
2: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่นแทน
3: บอลลาร์ดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงครับ
2: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่โคมไฟสวน
3: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
2: ก็อันนี
0: ้แขวนพวกไว้เต็มเลย
2: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็ใหญ
2: ่ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
3: ส
0: ุ
3: ดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
3: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
3: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
3: ฮะ
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
2: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือสุดคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักรุ่นนี
2: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
2: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
2: ซื้อ
0: นี่ไง
2: แบบนี้ครับ
3: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
3: เนี่ย
0: อยากดูไม่ได้อยากดู
3: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
3: นะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
3: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
2: เพราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
2: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
2: ใช
3: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่น
0: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
3: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
2: ใช
0: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
0: ้ครับ
2: ก็ว่า
0: เหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเง
2: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
3: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
3: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
3: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: น
3: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
3: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TVที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
6: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กร คุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
7: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
6: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
8: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
6: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
5: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
6: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
5: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
6: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
5: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
6: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
5: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
6: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตลาดบ้านเราขณะนี้อย่างเมลอนผลไม้ราคาสูงรสชาติหวานหอมที่ถูกอกถูกใจคนไทยจนทำให้เกษตรกรสาวสวยอย่างคุณไหมแห่งพอฟาร์มได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถันจึงทำให้ผลผลิตจากที่เนี่ยเขาการันตีความหวานได้ทุกลูกถึงขนาดที่กล้าพูดได้เลยว่าซื้อลูกไหนไปแล้วไม่หวานยินดีคืนเงินกันเลยทีเดียวแม่พูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมครับคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมเลยครับว่าที่นี่เขาจะดูแลเมลอนให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยครับ
1: ข้าคืออัศมีหัมราบราจารัมชา
2: ชื่อซะยาวเชียสรุปคุณเป็นใครเนี่ย
3: ฉันคือทูตจากอียิปต์ฉันมาตามหาผลไม้ที่อยู่ในอดีตการของพวกข้านี่จะบอกนะว่าอียิปต์นี่โด่งดังเรื่องของผลไม้อยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฉันต้องมาถึงนี่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลในอียิปต์ถูกเอามาปลูกที่นี่แต่หวานกว่ากรอบกว่าอร่อยกว่า
0: เมลอน
3: ว่าแต่ท่านเองเนี่ยสาวสาวสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาอยู่กับเมลอนได้ล่ะฮะ
2: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าของไม้เนี่ยตอนแรกเหมือนเป็นพยาบาลนะพี่ทีนี้ก็ผลปรากฏว่าเราแพนจะแต่งงานกับแฟนเนาะแฟนเหมือนเป็นหมอ
3: โอ้โหกระชากใจชาวอี
4: มีแฟนจะแต่งงาน
2: ใช่แล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ว่าตัวเองออกไหมโอเคถ้าออกได้แต่อยู่ก็ต้องแบบคือไอไม่อยู่เฉยๆอ่ะไอไม่โอเคเหมือนจะบอกเขาแบบนี้เลยก็เลยมาคุยกันว่างั้นเรามาทำธุรกิจดีไหมใหม่ก็ใหม่ก็ให้โจทย์ชัดเจนเลยว่าใหม่ต้องการขายสุขภาพดี
3: เป็นอะไรดีเป็นอะไร
2: แล้วก็เลยมองว่างั้นเราทำเกษตรกันไหม
3: ทำเกษตร
2: ขายอาหารไงขายอาหารแต่ต้นทางเพราะว่าคือเรามามองย้อนว่าปัจจัยในการเกิดโรคเอาง่ายๆอย่างมายูสายมะเร็งใช่ไหมปัจจัยหลักของการเกิดมะเร็งคืออะไรพฤติกรรมการกินแต่ทำไมถึงเป็นเมลอนล่ะเพราะคือมีช่วงนั้นก็คือใหม่ไปเที่ยวกับคุณพ่อค่ะก็เหมือนแบบตอนนั้นไปฮอกไกโดนะก็ไปตามเทรนนะเฮ้ยแบบอร่อยมากคือหอมนุ่มหวานอะไรเงี้ยกลับมาโมให้แฟนฟังค่ะเฮ้ยเฮียแบบเราไปกินเมลอนที่ญี่ปุ่นมาแซ่บมากอะไรเงี้ยเฮียแต่ชิ้นละ90บาทแต่เฮียบอกเฮ้ยอยู่รู้เปล่าเมืองไทยก็ปลูกได้นะแล้วบอกเบอร์โมว่า
3: ทำไมเฮียรู้อ่ะจริงเฮียเรียนหมอไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆเขาเป็นผู้ชายความรู้เยอะค่ะ
3: โอ้โห
2: อะไรดูดีไหม
3: ดูดีนอกจากใช้คำพูดเก่งก็ความรู้เยอะอีก
2: ก็เลยคุยกันว่าเนี่ยอยู่ลองหาข้อมูลใหม่ก็เลยได้ไปเจอกับเทพมงคลฟาร์มค่ะเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์แล้วก็เป็นครูที่สอนใหม่ปลูกเมลอนด้วยซึ่งครูเขาก็ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนเกษตรกรไทยไม่จนสอนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกเมลอนเปิดปีละครั้ง
3: ได้โจทย์ของเราแล้วก็คือเราจะผลิตอาหารต้นทางคิดว่าปลูกอะไรดีติดใจเมลอนเพราะว่าไปกินมา
2: ใช
3: ่ได้ที่ที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเขาเปิดสอนด้วยความตั้งใจดีอีก
2: ใช่
3: เราก็เลยเข้าไปเลยรุ่นที่4
2: ถูกต้อง
3: พอเข้าไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: ก็เรียนก็คือตอนแรกไปก็คือเรียนทฤษฎีก่อน4วันอยากฝึกให้มันรู้อะอยากปฏิบัติด้วย
3: คือจริงๆแล้วที่เขาเปิดเขาสอนทฤษฎีอย่างเดียว
2: คือเขาก็สอนทฤษฎีแล้วก็ให้ปฏิบัติแต่มันเป็นช็อตคอร์สเนาะเราไม่มีทางเห็นไซเคิลทั้งหมดของเขาอะ
3: คือปฏิบัติเบาๆตามที่เรียนทฤษฎีเป็นตอน
2: ใช่
3: แต่ไม่ได้ให้เรียนรู้กระบวนการทั้งฟาร์มคือตื่นนอนต้องทำอะไรบ้างจนถึง
2: คอร์สขอไปฝึกต่ออีก2อาทิตย์แต่ว่านั้นก็คือครูก็บอกว่าอยู่ไปใกล้ๆไหมอยู่ไปกอนฟาร์มกอนฟาร์มเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครู
3: เขาก็ไปทำแล้ว
2: ใช่ก็เลยบอกไปว่าพี่เอขอไปฝึกหน่อยเขาก็ให้ไปฝึกค่ะ
3: กอนคุณเอนี่คือกอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ก็ไปฝึกที่กอนฟาร์ม
2: ใช่
3: ทีนี้ฝึกยังไง
2: ก็ไปเป็นคนงานเลยทำทุกอย่างเหมือนคนงาน
3: ไปใช้ชีวิตกินนอนแบบนั้น
2: ก็คืออันนั้นก็คือบางเงินก็ได้ที่พักแยกขึ้นมาแต่ว่าก็คือเขาเริ่มงาน8โมงเริ่มงาน5โมงเย็นทุกอย่างทำเหมือนกันหมดพ่นยาพ่นขึ้นแปลงขึ้นทำทุกอย่างหมด
3: เฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังนะ8โมงถึงอะไรนะ
2: 8โมงถึง5โมงเย็น
3: โอ้โห8โมงถึง5โมงเย็นนี่น้อยกว่าตอนเป็นพยาบาลเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
3: เรียนรู้อยู่ตรงนั้นกินนอนการเป็นเกษตรกรกี่นาน
2: 2สัปดาห
5: ์2สัปดาห์ได้กระบวนการความรู้ทั้งหมด
2: ใช
5: ่แล้วในช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรพิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไหมเช่นมันเกิดโลกมีอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจริงๆของไหมอะโชคดีมากว่าแบบด้วยความที่พอเรามีกลุ่มอะค่ะมีเกษตรกรไทยไม่จนปุ๊บก็มีกลุ่มขึ้นมาต่อชื่อว่าเมลอนคิงเป็นกลุ่มผู้แบบผู้ปลูกผู้จำหน่ายผู้ผลิตใครใครปลูกก็คือแจ้งว่าเป็นผู้ปลูกใครใครขายก็แจ้งผู้ขายอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการแชร์ลิงก์ข้อมูลตลอดเวลาก็สมมติว่าคนนี้เจอโรคเด้งเข้าไลน์แล้วเฮ้ยครูครับมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยแชร์ใช้ยาตัวไหนแก้มันก็เป็นการแชร์ข้อมูลเนาะซึ่งทำให้คนอื่นในกลุ่มรับทราบด้วย
5: นี่คือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะใช้ลีเข้ามาช่วยเสริมให้มันรับรู้เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ต้องเรียนปลูกเรียนแก้เองใครมีปัญหาอะไรก็นั่ง
2: นี่คนย่อยให
5: ้แต่เดี๋ยวนี้ปึ้งมีเด้งเข้ามาปั๊บมีครูช่วยวิเคราะห์อ้าวคนนี้รู้ความนี้อัดใส่เข้าไปตรงนี้เด้งปึ้งเสร็จเรียบร้อย
2: ถูก
5: ก็เลยได้กระบวนการความรู้เพิ่มเติมมาจากครั้งนี้ด้วยนะคุณกลุ่มเรา
2: ใช่ค่ะ
5: มาจนถึงวันนี้พลิกตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัวใช้ชื่อว่าพ่อฟาร์ม
2: ต้องบอกว่าย้อนไปว่าความหมายของพ่อฟาร์มของใหม่เนี่ยของตัวใหม่เองก่อนที่มันมี2ความหมายของใหม่ก็คือวันที่ใหม่ตัดสินใจไปเรียนปุ๊บเนี่ยใหม่ก็ตอนนั้นออกจากพยาบาลละกลับไปช่วยที่บ้านที่บ้านใหม่ทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็บอกว่าป้าขอลางานไปเรียนหนังสือเลยนะเขาก็ไม่ได้ถามเลยหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเหมือนเป็นคนชอบเรียนเขาตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าจะไปเรียนเมลอนแล้วก็กลับมาซื้อเมลอนกลับมาฝากเขาก็ถามนี่ไปเรียนอะไรเนี่ยเขาไปเรียนปลูกเมลอน
5: หายไปเกือบเดือนด้วยนะไปเอาเมลอนกลับมาหายแต่ชื่อเกือบเดือน
2: แล้วก็บอกว่าอย่ายิ้มตังค์หน่อยดิป้าเขาก็คิดว่าเหมือนหุ้นเล่นเขาก็ถามยิ้มเท่าไหร่ก็2 ล้านเงียบป้าเลยถามว่าแล้วคิดว่าอยู่ทำได้ไหม
5: สองล้านไม่ใช่น้อยนะ
2: ใช่
5: มีหลายคนที่ไปอย่างเงี้ยไปเห็นนู่นนี่มาแล้วมันคึกเหิมอ่ะเห็นแรกคนอื่นก็ทำมาประสบความสำเร็จนี่เอาเงินเปรี้ยวไปเลยเจ๊ง
2: ซึ่งของใหม่จริงๆพอมาทำก็เจ๊งเหมือนกันพี
5: ่เนี่ย
2: ใช่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมโรงรอบแรก
5: เป็นช่วงน้ำท่วมพอดีเหรอ
2: ฝนตกไงคะช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็น้ำแบบตอนนั้นเราเหมือนความรู้ยังไม่เยอะพอค่ะเราเตรียมดินไม่ดีเตรียมที่ไม่ดีน้ำก็ทนเข้าโรงเหมือนในช่วงจะเก็บก็ไม่หวานแต่แม่ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งค่ะคือไม่หวานของแม่คือมันไม่หวานตามมาตรฐานที่เราจะส่งขายแต่มันก็หวานเราก็ปล่อยมันงอมมากๆแล้วมันเป็นช่วงงานแต่งพอดีมันก็ไปใช้ในงานแต่งแจกลูกค้าไอ้ย่าผลตอบแทน2แดง
5: แจกลูกค้าของงานแต่งเรา
2: ใช่
5: ก็คือไม่คือแจกแขกในงานเราแหละ
2: ใช่
5: แต่สุดท้ายแขกเหล่านั้นกลับกลายเป็นลู
2: กค้าเราจ้า
5: ก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เงินตามเป้าไม่ได้รายได้ตามเป้านะในทางนั้นแต่เราก็ได้ประสบการณ์ด้วยหนึ่งเราก็ได้หัวใจลูกค้าด้วยสองพอมันงอมที่มันก็อร่อยตามแบบของเขาอ่ะเพราะว่ามันได้พันเริ่มต้นประมาณดีเราดูแลดีในระหว่างทางเพียงแต่ว่าปลายทางมันนิดเดียว
2: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็ยังพอไหวอยู
2: ่ถูกค่ะ
5: หลังจากนั้นเองเราก็แจกปุ๊บนั่นสิทำไมถึงเป็นพอฟาร์ม
2: ก็คือเขาก็ถามวันนั้นก็นั่งเหมือนเดิมนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ถามว่าคิดว่าตลาดอยู่จะทำยังไงคือ

0: พ่อแบบเป็นพ่อค้าเนาะขายหมูเป็นอาแปะขายหมู
1: โอ้ต้องรู้ก่อนว่าใคร
0: อาแปะก็ถามเลยอาแปะถามลูกเลยว่าแล้วจะขายใครแม่บอกว่ารอดูไหมจะพิสูจน์ให้ดู
1: นี่ไง
0: หมายก็โทรไปหาครูเลยครูมีเมลอนให้ป้อนสัก30ลูกป่ะครูบอกเองเอาไปทำอะไรคือจะมาพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าทำได
1: ้
0: หมายก็รับมาเลย30ลูก
1: คืออันนี้ยังไม่ลองปลูกอันนี้ลองขายก่อน
0: ขายให้เห็นก่อนเลยว่าขายได
2: ้นี่คิดแบบคนคิดแบบพ่อค้า
0: อ้าวคือก็พอเขาถามแบบคนเป็นพ่อค้าไงก็ต้องให้เห็นก่อน
1: คือเอาล่ะเดี๋ยวปลูกอ่ะรู้แล้ววิธีการปลูกไงแต่ว่าป้าเรายังไม่เห็นว่าเราจะขายยังไง
0: ถูกหมายก็รับมาเลยรอบแรกหมายไปขายที่โรงพยาบาลที่หมายออกมาก็ขายหมดแล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: สุดท้ายขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่
1: เพราะว่าของที่รับมามันอร่อย
0: ถูกพอเขาเห็นเขาก็แบบสองล้านเขาให้มา
1: เฮ้ยขนลุก
0: ยอดมากสปิริตอีป้า
1: เดี๋ยวป้าอยู่ไหนอยากเจอป้าเป็นกับอียิปต์
0: ป้าเป็นอาแปะป้าเป็นอาแปะพุงโตแล้วเสร็จแล้วคือไม่เลยให้เกียรติป้าว่าธุรกิจของป้าเนี่ยชื่อว่าไพบูลย์การเกษตรค่ะก็เลยย่อว่าพอฟาร์มจากไพบูลย์การเกษตร
1: อันนี้อย่างแรก
0: อย่างที่สองคือเขาสุดหล่อนะเขาบอกเอาคำว่าพอนี่แหละเองพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยพอได้ทีเถอะอะไรเงี้ยก็หวังว่าให้พอฟาร์มอ่ะมันจะเป็นจุดแบบวันที่เขาก็เสียแล้วมันก็ทำให้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้อย่างเงี้ย
1: แรกๆเขาเริ่มจากการขายแต่พอปลูกของเราเองล่ะมันต้องขายเยอะขึ้นนะแสดงว่าทุกวันนี้เองเราก็มีวิธีแพลนในการขายแบบ
0: คือจริงๆใหม่ก็ทำช่องทางหลายช่องทางทำหลายแชนเนลเนาะก็คือแชนเนลที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือท่องเที่ยวอ่ะพอเราเปิดปุ๊บลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลย
1: ทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนทุกวันนี้
0: ก็ขายได้ทุกอาทิตย์ก็หมด200ลูกไม่พอด้วย
1: ขายได้ทุกอาทิตย์หมดผลผลิตที่เราทำได
0: ้แย่จนต้องดึงของกลุ่มด้วย
1: จนต้องติดต่อของกลุ่มว่าเราทำ PR ดีเราเตรียมสถานที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นได้อีก
0: ใช
1: ่เฮ้ยถามโกงๆปีนึงกับเมลอนเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ
0: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาล
1: คุณ3เท่าจากเงินเดือนพยาบาลแบบนี้เข้าทางเฮียจะได้มีเงินเอากลับไปสร้างพีระมิดแต่ยังต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยแบบนี้ต้องหาผลเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้งั้นไปเรียนรู้กระบวนการการทำเมลอนของพอฟาร์มดีกว่าจะได้เอากลับไปทำอะไรได้สร้างพีระมิด
3: แม่ถือว่าคุณหมายเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจริงๆเลยนะครับจากอดีตพยาบาลที่ผันเส้นทางสู่การเป็นเกษตรกรที่แน่วแน่กล้าเดินตามความฝันกับการขายสุขภาพดีจนทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ไอ้เจ้าเมลอนสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะดูแลยากไหมล่ะครับมาช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันรู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่

0: รู้หรือไม่เมลอนที่แพงที่สุดมีราคาเท่าไหร่เมลอนยูบาริหรือแตงแคนตาลูปยูบาริมีเปลือกบางครับเนื้อเนี่ยมีสีส้มสดเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแคนตาลูป2สายพันธุ์และปลูกได้เฉพาะพื้นที่ใกล้กับเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้นนะครับโดยเมลอนยูบาริจะมีเนื้อเป็นสีทองชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมจัดและมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากๆโดยแคนตาลูปทั่วไปที่จำหน่ายในญี่ปุ่นมีทั้งนำเข้าจากอเมริกาใต้ราคาราวลูกละ150บาทส่วนแคนตาลูปที่ปลูกอยู่ในญี่ปุ่นราคาลูกละ200ถึง300บาทแต่เมลอนยูบาริจะมีการประมูลอยู่เรื่อยๆโดยสนนราคาที่เคยประมูลกันไปก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละเกือบ 700,000 จนถึง 900,000 บาทแล้วล่ะครับโอ้ยหลังจากที่ได้ทราบที่มาที่ไปของพอฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันสักทีครับว่าเจ้าเมลอนของที่เนี่ยเขามีวิธีการดูแลต่างจากที่อื่นยังไงทำไมถึงกล้าการันตีความหวานอร่อยขนาดนั้น
1: ไหนล่ะจ๊ะเมลอนที่ฉันตามหา
2: เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเมลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้การปลูกก่อนถูกไหมคะ
1: เรียนรู้การปลูกก่อน
2: ใช
1: ่เริ่มตั้งแต่แรกเลยเหร
2: อยังไม่เป็นขั้นตอนที่2ละ
1: ขั้นตอนที่2
2: ใช่
1: คือขั้นตอนของ
2: การหยอดเมล็ดเพื่อเตรียมเพาะกล้า
1: เฮ้ย
2: อันนี้คือเมล็ดสำหรับที่จะพร้อมเพาะกล้าแล้ว
1: เรื่องนี้เขาหยอดกันดูเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: อ้าวมาดูเรื่องการหยอดทำยังไงจ๊ะเนี่ย
2: พี่เปิ้ลสอนพี่เขาหน่อย
3: ใช่ไหมอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะไม้อะไรไม้อะไรเลยอยากรู้ไม้อะไร
3: ไม้อะไรเป็น
2: ต้นหญ้า
3: ต้นหญ้าน
1: ี่คือไปดึงต้นหญ้ามาจากตรงแถวๆนี้เหรอแล้วเขาไปเรียกเอาปลอกตัวเองว่าเป็นไม้หยอดเนี่ยเหรอใช่ครั้งหนึ่งก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ให้เด็ดใหม่ใช่ไหม
2: ใช่เขาเรียกว่าเป็นการรีไซ

0: งะงงะงงะ
1: อย่าลึกไปนะคะ
0: ถ้
2: าลึกนะคะ
1: ถ้าลึกปุ๊บ
2: เดี๋ยวเราจะแทงไม่ได
0: ้นี่มั้ย
2: ค่ะแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนมาหยอด
0: อันนี้คือเมล็ดเมลอนเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันเวลาเราเอามามันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับ
1: ไม่ตอนเอามามันก็จะเป็นเมล็ดอย่างเดียวแต่อันนี้คือน้อมผ่านการบ่มแล้ว
0: คือหมายถึงว่าพวกท่านเหล่านี้ต้องเอาเม็ดที่มันเป็นเม็ดปกติไปบ่มก่อน
1: ครับ
0: บ่มยังไงอ่ะ
2: ก็นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นค่ะ
0: นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นนะ
2: คะแล้วก็เอามาห่อด้วยนะคะ
0: เอาเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นก่อนนำเมล็ดขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในห่อผ้าขาวบาง
1: ต้องชื้นด้วยนะ
0: ห่อข้าวบางที่ชื้นด้วยค
1: ือ
0: เอาว่าต้องปีกน้ำแล้วก็บิดให้หมาดๆเนาะแล้วก็มาห่อไว
1: ้
0: กี่นานจ๊ะ
2: 24ชั่วโมงค่ะ
0: 24ชั่วโมงก็จะได้เมล็ดที่มีหางติ่งออกมาแบบนี้
2: ใช่แล้ว
0: แบบนี้ก็พร้อมแล้วไงต
2: ่อ
0: ปักลงไปเลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋ออัน
2: นี้จะให้ลึกนะคะอ
0: ย่าให้ลึก
2: แล้วก็
0: ประมาณนี
2: ้เอามือจิ้มมันให้มันอยู่แบบนี
0: ้แค่นี้อ่ะลองอีกที
1: ก็คือวิธีการคัดของเราก็คือถ้ามันแทงรากเนี่ยหมายความว่าอัตราการงอกมันคืออัตราการโตคือ 100%
0: อ๋อเพราะว่ามันแทงราก
1: แล้วใช่นะตอนนี้ของเรา
0: ถ้าแช่ไว้แล้วไม่อ่านอย่างนี้ถือว่ารากน้อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้ก็แทงแล้วนะ
0: อันนี้ก็แทงแล้ว
1: เห็นไหม
0: แต่มันแทงน้อย
1: แทงมาก็ยังโอเคแต่ถ้าไม่แทงเลยบ่มต่อ
0: มีไห
1: ม
0: ที่ไม่แทงเลย
1: มี
0: แล้วบ่มแล้วก็ไม่แทงเลยมีไหม
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
0: มีใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ต้องคัดออกเนาะ
1: ก็ของเราก็คือเราจะมี2แบบก็คือถ้าเป็นพันเม็ดใหม่เลยที่ทางบริษัทเมล็ดพันธุ์เขาส่งมาให้เราเทสแซมเปิลเนี่ยเราทำต่อเพื่อที่เราจะได้รู้อัตราการงอกเรารีพอร์ตกลับไปอย่างที่บอกว่าพอของใหม่มีกลุ่มเนาะพอทางกลุ่มส่งแซมเปิลตัวใหม่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาด้วยเหมือนกัน
3: จริงๆเมล็ดไม่ใช่พืชบ้านเราเลยนะครับเป็นพืชที่มาจากเขตในทวีปแอฟริกานะครับงั้นสภาพเมล็ดบ้านเราเนี่ยมันจะต่างกับเขาเราปลูกเมล็ดใหม่ๆนำปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับแต่ฝีมือของเกษตรกรเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเก่งนะครับจะพยายามหาวิธีการค้นคิดวิธีการจนพันปลูกได้นะครับงั้นปัจจุบันเราจะปลูกเมล็ดได้ทุกกลุ่มเลยนะครับแต่กลุ่มที่ปลูกยากหน่อยคือกลุ่มที่มีร่างแหหรือมีตาไข่สวยๆจะปลูกยากหน่อยนะครับเพราะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมเมล็ดเนี่ยชอบอากาศเหมือนแห้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งนะครับแล้วกลางคืนเย็นนะครับเป็นเขามีถิ่นกันเหมือนในทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกนะครับงั้นแต่บ้านเรามันตรงข้ามเลยบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับงั้นเมล็ดเราจะปลูกได้ไม่ดีทุกฤดูนะครับ
0: ส่วนวัสดุตรงนี้แหละจ๊ะอันนี้ใช้อะไรจ๊ะ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพีสมอสค่ะ
1: มันคือวัสดุปลูก
0: พีสมอสอะไรนะ
2: พีสมอส
0: อะแล้วเป็นมันทำมาจากอะไรจ๊ะหรือว่าต้องสั่งซื้อมา
1: เลยจริงๆพีสมอสของเราเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ณตอนนี้ของหมายใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
0: ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ย
1: ใช่
0: มันก็คือชื่อเรียกของวัสดุปลูกนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: หลังจากเราหยอดเม็ดเสร็จเนี่ยเราต้องให้ความชื้นต
0: ่
1: อเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นที่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตต่ออ
0: ๋อพี่ข้านี่เขาก็ไปเอาน้ำมาซึ่งเป็นน้ำมาจากเขาเหลียงซานไหลมา
1: ไม่น้ำไม่เหมาะเวลาเราปลูกลงถาดเพราะอันนี้เราต้องการที่จะให้เขาโตให้เต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็แค่ดึงออกมาทั้งต้นแล้วก็ย้ายปลูกเลย
0: ที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้สายพันธุ์คืออะไรบ้าง
1: โอ้โหที่นี่เราปลูกหลักๆอยู่วัดเยอะมากเลยอ่ะ10ได้ในเด่นของใหม่นะตอนนี้นะก็จะเป็นผิวกลุ่มผิวตะข่ายจะเป็นฮิเดโกะที่เป็นเนื้อเขียวแล้วก็พันธุ์เป็นแสนหวานเป็นผิวตะข่ายเนื้อนุ่มสีส้มแต่ในแต่ละพันธุ์เนี่ยมันควรจะต้องมีฤดูที่มันเหมาะสม
0: อ๋อคือหมายถึงว่าเป็น10หลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้ปลูกตลอดทั้งปี
1: แต่ว่าถ้าอย่างภูไทยอย่างเงี้ยภูไทยเราจะหลีกเลี่ยงการปลูกหน้าฝนเพราะว่าเปลือกเขาบางมากแล้วก็มีโอกาสเสียหายในการแตกถ้างั้นก็ไม่คุ้มแล้วนะถ้า
0: แตก
1: แ
0: ล้วเขาอร่อยกว่าคนอื่นไหม
1: ภูไทยเหรอภูไทยนี่แค่เปิดจองก็หมดอ่ะ
0: เทคนิคของการทำเมลอนของท่านให้หอมหวานอันนี้เราอยากรู้มาก
1: คือจริงๆก็อย่างแรกเลยสำหรับของพวกเราเนาะใส่ใจค่ะหลักการที่สองของเราก็คือที่นี่เราต้องรู้จักดินก่อนคือหมายมองว่าการเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็คือเชื่อในสายวิทยาศาสตร์เราก็จะเวลาก่อนที่หมายจะปลูกในทุกๆปีเนี่ยหมายจะส่งดินไปตรวจก่อนในดินเรามีอะไรแล้วเราก็มาปรุงดินปรุงดินก็คืออย่างสมมติว่าเราต้องการไนโตรเจนเรารู้ละไนโตรเจนได้จากไหนอะมูลสัตว์ทั้งหลายแหละหรือว่า
0: สัตว์ใส่เข้าไป
1: ใช่
0: ก็คือเรียกว่าเตรียมกันตั้งแต่เตรียมดินเลย
1: ใช่
0: คือ

0: ไว้ตั้งแต่ดินเลยไม่ใช่แค่ว่าปรุงตอนเป็นปุ๋ยให้เขา
1: ใช่
0: ก็คือปรุงตั้งแต่แรก
1: ต้องให้รู้จักดินก่อนแล้วก็เตรียมให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรเราจะต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าพืชเนี่ยเขาต้องการอะไร
0: นี่มาแล้วน้ำมานอกจากนั้นเองสูตรปุ๋ยที่ให้ระหว่างที่เขาเติบโตต้องดูแลด้วย
1: โอ้โหนี่กว่าลุยค่ะซึ่งเมลอนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลการเวลาติดผลไปแล้วเนี่ยความต้องการของพืชเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง
0: แสดงว่าในแต่ละช่วงอายุเขาก็ต้องการปริมาณสารอาหารและรูปแบบแตกต่างกัน
1: ต้องค่ะอย่างสมมติว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงแรกคือช่วงของการเติบโตของต้นเนาะช่วงต้นโตเรานิ่งไนโตรเจนดังนั้นล่ะช่วงแรกมันจะอัดไนโตรเจน
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ก็จะเป็นสูตรเสมอหลังจากนั้นก็คือพอช่วงที่แบบเริ่มติดลูกละเรานิ่งผลแล้วใช่ไหมขยายผลให้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนลดลงเพื่อลดการหนาของเปลือกแล้วก็ใส่โพแทสเซียมไปเยอะขึ้นเพื่อให้โพแทสเซียมมีการสะสมในการทำหวานช่วงสุดท้ายคืออัดโพแทสเซียมเพียวๆเลยค่ะ
0: เพื่อให้ผลหวานอย่างเดียวเลย
1: ใช่อ๋อ
0: แต่ว่าโพแทสเซียมนี่มีผลที่ทำให้รสชาติเนี่ยหวานไม่หวานอยู่ที่โพแทสเซียม
1: โอ้ค่ะดังนั้นผลไม้รสชาติหวานสังเกตไหมว่าจะมีโพแทสเซียมเยอะ
2: เทคนิคการใช้ปุ๋ยของที่เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เมลอนหอมหวานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงแรกช่วงที่กำลังเติบโตเราก็จะเน้นไนโตรเจนมากหน่อยเพื่อให้ต้นนั้นแข็งแรงพอเริ่มติดลูกก็ให้ลดไนโตรเจนลงเพื่อลดความหนาของเปลือกแล้วใส่เป็นโพแทสเซียมเยอะมากกว่าเพื่อเพิ่มความหวานแทนครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะใส่โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิตอย่างเดียวไปเลย
0: เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่ปัจจุบันนี้หาไม่ยาก
1: โอ้โหอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะ
0: อินเทอร์เน็ตเพียบเลย
1: ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสม
0: ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยผลผลิตที่ตั้งใจทำพอฟาร์มตอนแรกที่อยากจะเป็นต้นทางที่กินได
1: ้
0: กินดีไม่ใช่ดีแค่ต่อใจแต่ดีต่อสุขภาพด้วย
1: ใช่
0: ไอกระบวนการพวกนี้มันถูกเอามาแทรกไว้ในโรงเรือนเรายังไงบ้าง
1: ของใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าใหม่เน้นก็คือน้องต้องใช้ความใส่ใจในการดูแลแม้กระทั่งของการตรวจโรคที่นี่เราวางโปรแกรมในการตรวจโรคอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วัน
0: ใครตรวจ
1: เปิ้นตรวจแล้วก็ใหม่อาจจะมีแบบแอบๆเดินมาดูหน่อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เข้ามาถึงใหม่ก็คุยกับน้องเลยว่าแบบยูเห็นหรือเปล่าว่ายูเจอพี่เจอไวรัสลงน้องเขาก็บอกได้เลยว่าเขามันอยู่ที่ไหนลงไหนกี่ต้น
0: เวลาเจอโรคทำยังไงที่นี
1: ่เรามีไกด์ไลน์ค่ะเรามีไกด์ไลน์คือสมมติว่าวันนี้เรามีต้นแตกอย่างไรน้องรายงานพี่ใหม่เจอต้นแตกยางไหล5ต
0: ้
1: น
0: ต้นแตกยางไหลคืออะไรอ่ะ
1: โรคค่ะเป็นโรค
0: โรคชื่อต้นแตกยางไหลอ่ะนะ
1: จริงๆมันชื
0: ่ออธิบายหน่อยสิหน้าตาเขาเป็นยังไง
3: มันก็จะแตกที่ต้นแล้วก็มันจะมียางมาเป็นสีแดงๆ
0: จากต้นเหรอ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อทุกวันนี้เนี่ยได้ผลผลิตออกมาเอาล่ะมีคนชมไปหมดเลยว่ามันหวานมันหอมแต่จริงๆแล้วเขามีค่าวัดความหวานมั้ย
1: มีค่ะที่นี่มาตรฐานของเราเนี่ยก่อนที่จะตัดเราต้องทดสอบความหวานก่อน
0: เหรอ
1: จะเป็นเครื่องทดสอบความหวานคล้ายๆเครื่องตรวจมันไม่ใช่ค่ะเรามันเป็นเครื่องตรวจความเข้มข้นของสาร
0: แล้วเราตรวจยังไง
1: ก็ที่นี่เหรอคะหมายก็จะบอกน้องก่อนว่าเปิ้ลเทสหวานให้พี่หน่อยเทสเสร็จทำไงรู้ไหมก็ผ่ากินก่อน
3: ก
1: ิน
3: ก่อน
1: แล้วคำถามถัดไปของพี่หมายคืออะไรนะ
3: ได้กี่บิดค่ะพี่หมายจะถาม
0: คือเหมือนเขาทดสอบกันเองก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: เราเองต้องประเมินจากลิ้นก่อนคิดว่าไอ้หวานประมาณนี้เขาเรียกกี่อะไรนะ
1: บริก
0: กี่บริก
1: ใช
0: ่ลูกนี้ผ่าปั๊บชิมเลยเปิ้ลบอกกี่บริกสมมติ
3: 12
0: บริกสิ่งที่เราทำต่อคือ
1: ก็ถ้าใหม่อยู่อ่ะไม่เทสเองด้วยแล้วก็แต่ถ้าใหม่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเครื่อง
0: ก็เอาเครื่องตรวจเลย
1: ใช่
0: ความคาดเคลื่อนเขาขนาดไหน
1: ก็ที่ผ่านมาไม่เกิน1อ่ะ
0: ตอนนี้กระบวนการของการเขาเรียกว่าเอาเมล็ดลง
1: พอก้า
0: อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
3: เรียบร้อยค่ะ
0: เอาไปไหนต่อ
3: เข้าโรงค่ะ
0: เชิญจะชวนฉันเข้าโรงเหรอจ๊ะ ชะชิชิชะอย่านะถ้าฉันเข้าไปแล้วเกิดติดใจต้องกลับมาอยู่อียิปต์ด้วยกันนะ ไปอยู่อียิปต์ไหม
3: ไม่ไป
0: ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปอียิปต์ไม่อยากไปกับอินี่เอาไปเดี๋ยวเข้าดูโรงหน่อย
2: ถือได้ว่าคุณไหมนี่เป็นเกษตรกรสาวที่มีเทคนิคและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าดูแลผลผลิตดีขนาดนี้ถ้าเกิดโรคขึ้นมาคงแย่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าเราจะพาไปดูเทคนิคในการป้องกันโรคของพอฟาร์มกันครับรู้หรือไม่การทานเมลอนจะ

0: รู้หรือไม่การทานเมลอนจะช่วยลดความเครียดของเราได้BBC News ระบุว่านักวิจัยพบวิธีแก้เครียดอย่างง่ายๆด้วยการทานเมลอนเพราะห้องวิจัยในประเทศฝรั่งเศสมีการคัดเลือกอาสาสมัคร70คนอายุนี่อยู่ระหว่างประมาณ 30-55 ปีที่มีความเครียดและรู้สึกอ่อนล้าอยู่เป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กินแคปซูลที่มีเอนไซม์จากน้ำเมลอนกลุ่มที่2เนี่ยให้กินแคปซูลหลอกครับผ่านไป4สัปดาห์พบว่ากลุ่มแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่2ทั้งทางด้านสุขภาพเช่นความเจ็บปวดปัญหาการนอนหลับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้รวมไปถึงพฤติกรรมเช่นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายและพวกเขายังดูเป็นมิตรมากขึ้นอีกด้วยแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าพอฟาร์มแห่งนี้เขามีมาตรฐานในการจัดการสวนแต่ละขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกันบ้างเริ่มต้นจากการเก็บไปจนถึงการดูแลโรคกันเลยดีกว่าครับ
1: โอ้โหแม่เรียกว่าเบ่งบานเต่งตึงบุ๋มบั๋มออกมาเป็นลูกเลย
2: แบบนี้นี่อายุสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คืออายุประมาณ75วันหลังจากเราเพาะตรงก้าตรงนู้นนะคะ
2: 75วัน
3: ใช่
2: ก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว
3: เกือบ3เดือนนะ
2: เกือบ3เดือนไอ้โดยปกติทั่วไปเมลอนของเราเนี่ยหลังจากเป็นต้นกล้าเนี่ยเราเอามาปลูกลงดินกี่นานถึงจะได้เก็บ
3: ก็แล้วแต่พันธุ์คือแต่บางพันธุ์มันก็จะอายุยาวหน่อยก็80วัน85วันก็มีสั้นสุดก็6570อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือออกเป็นลูกพร้อมเราเก็บ
3: ทุกอย่างใช่จริงๆที่นี่เราจะนับกันที่วันที่หลังผสมดอกเพราะมันชัวร์สุดเพราะว่าเห็นไหมของมันจะมีเลเบลบอกเลยว่าอันนี้วันที่เราผสมดอกเราต้องการให้มั่นใจจริงๆว่าเราไม่ตัดเมลอนอ่อนให้ลูกค้า
2: ผสมดอกคืออะไร
3: คือที่นี่มันไม่มีแมลงไงคะดังนั้นเราต้องเป็นแมลง
2: ผสมเอง
3: บินมาเลยผสมให้เขา
2: แล้วอันนี้หมายความว่าทุกลูกเขาจะมีวันผสมดอกเขาอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วก็จะได้รู้อายุว่าหลังจากผสมดอกไปแล้วกี่นานตามเกณฑ์ของเราจึงจะเก็บได้
3: ใช
2: ่ซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ย3เดือน
3: ก็โดยแรงก็ไม่เกิน3เดือน
2: ประมาณ3เดือน
3: ใช่ใช
2: ่หลังจากตัดเสร็จแล้วทำไงอ่ะ
3: ร
2: ื้อ
3: แปลงทิ้ง
2: เฮ้ยต้องเอาเขาออกหมดเลยเหรอ
3: ใช่
2: ต้นนี้ไม่สามารถอะไรได้อีกแล้วเหรอ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่หมายบอกว่าเรามีช่วงหยุดยาใช่ป่ะช่วงหยุดยามันมีโอกาสเกิดโรคอยู่แล้วอย่างเงี้ยโรคทั้งนั้นเลยแล้วเก็บไว้ก็เป็นสะสมของโรคแล้วก็ลื้อทิ้งเลยแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าการทำหวานของเมลอนเราต้องงดน้ำด้วยสภาพต้นเขาจะโซมลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็กำจัดออกไปของที่ไม่ดีไม่ควรค่ากันจะเก็บไว
2: ้งั้นแบบนี้ดูยังไงว่าลูกไหนเราพร้อมแล้ว
3: จริงๆก็คือของไหนที่นี่เราสูงเทสก่อน
2: พอหลังจากผสมดอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันมาอย่างนี้แล้วเราต้องช่วยมันอุ้มไว้หรือยังไง
3: ใช่ค่ะเราต้องประคองเขาเพราะว่าเมลอนเนี่ยเขามีความหนักของตัวลูกแล้วเนาะถ้าเราคล้องไม่คล้องเขาอ่ะมันก็จะทิ้งตามน้ำหนักของแรงโน้มถ่วงซามูไรก็จะเสียหาย
2: ก็จะต้องเอาคล้องช่วยเขาอย่างนี
3: ้เอาเชือกช่วยพยุงไว
2: ้อ้าวไป
4: พูดถึงเมลอนแล้วถ้าเกิดการแบ่งตามลักษณะพืชสารเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะแบ่งตามเอาที่เราพบเห็นนะครับแบ่งตามรูปร่างข้างนอกเนี่ยมันพอจะแบ่งได้ประมาณสัก3กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเมลอนที่ผิวขรุขระมีร่างแหหรือมีตะข่ายนะครับแล้วกลุ่มที่2อย่างที่2ก็คือเมลอนที่ผิวเรียบนะผิวเรียบเลยนะครับอาจจะมีลายแตกบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ผิวเรียบแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะครับพวกนี้เราเรียกว่าฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวนะครับสีเนื้อก็จะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับแต่กลุ่มแรกนี่ก็จะหอมนะครับเป็นตะข่ายแล้วก็มีเนื้อสีส้มสีเขียวเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแตงไทยบ้านเราเนี่ยครับ
2: โซนนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไร
3: โซนนี้จริงๆก็คือเป็นทางที่เราจะเดินจากจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะเข้ามาที่โรงเรียนค่ะ
2: ทำเป็นแบบละเลาะพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม
3: ้ก็ต้องไม้สวย
2: น่ารักระหว่าง
3: คงคลิ้ง
2: ที่สำคัญคือมันกันแดดด้วย
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทั้งมวลพื้นที่ของพอฟาร์มเรามีทั้งหมดกี่ไร่
3: จริงๆของเรามี50
2: แต่ใช้พื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหม
3: แต่ใช้จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึง8เลย
2: พื้นที่ที่ใช้งานจริงไม่ถึง8เหลืออีก
3: ก็แค่42
2: ก็คิดว่าแพลนต่อไปเรื่อยๆอย่างโรงเรียนตอนนี้เองมีกี่โรงเรียน
3: ตอนนี้16ค่ะ
2: 16ไซส์เหมือนกันไหม
3: ไซส์2ไซส์แบ่งออกเป็น2เฟสด้วยเฟสแรกก็คือเป็นไซส์ 6.2 คูณ30เมตรแล้วก็เฟสที่2จะเป็นไซส์ 6.2 คูณ 14.5
2: ทีนี้ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าเริ่มจากเฟสแรกก่อนเฟสแรกนี่สร้างกี่โรง
3: 10
2: 10โรงเรือนก่อนเลย
3: ใช่
2: ภายใต้เงิน2ล้านที่ไปหลอกป้ามาได
3: ้แย่บขออนุมัติ
1: ขออนุมัติมาขออนุมัติมาได้เงินมาก็มาลง10โรงเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกปลูก10โรงเลยไหม
3: ไม่ไม่ทยอยปลูกแต่ต้นแต่ตอนแรกเนี่ยปลูกทุกสายพันธุ์4โรงแล้วเจ๊ง4โรง
1: ที่บอกว่าน้ำเข้าอ่ะนะ
3: ใช
1: ่อ๋อเริ่มจาก4โรงแบบนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เติบโตมาเรื่อย
3: ก็คือหลังจากนั้นแม่ลงปลูกทุกครึ่งโรงเพื่อให้ออกทุกอาทิตย์คือแม่ไม่ได้ต้องการปลูกแบบปลูกแล้วเทออกขายหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแม่ต้องการปลูกแบบวางแผนว่าต้องมีของทุกอาทิตย์ลูกค้ามามีมุมถ่ายรูปทุกอาทิตย
2: ์ทีนี้อยากรู้มากเลยว่าเจ้าเมลอนเนี่ยแบบที่เขาชอบอากาศแบบไหน
3: จริงๆเขาชอบอากาศร้อนนะ
2: เมลอนนะ
3: แบบอุณหภูมิ 30-40
2: เจ้าเมลอนเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็คือชอบความร้อน
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ร้อนได้เขาก็อยู่ได้
3: ใช
1: ่อ๋อ
2: ดีที่สุดฤดูไหนเมลอนชอบที่สุดเลย
3: บ้านเราคือหนาวเพราะหนาวบ้านเราคือมันไม่ต่ำกว่า20มันก็20กว่าถึง30อะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเรียกว่ามันอากาศปกติหน้าหนาวเป็นยังไงเมลอนเขาจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อเสียหน้าหนาวคือลูกจะเล็กลูกเล็กแบบน้ำหนัก 1.2 1.3 1.4 เองอ่ะแต่ว่าความรสสัมผัสลายอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะว่าแดดหน้าร้อนจริงๆเป็นแดดแรงนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนเพราะอากาศมันหนาวถูกมั้ยพอแดดที่แรงเนี่ยความเข้มแสงเขาเยอะการแตกลายทำได้ดีลายสวยสีสวยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีของหน้าหนาวก็คือแบบดินมันแห้งอ่ะการทำหวานก็ง่าย
1: รสชาติก็คงได้ง่าย
3: ใช่
1: ดีสุดคือหนาวอ่ะลองลงมา
3: ลองลงมาจริงก็ต้องเป็นร้อนแหละแย่สุดคือหน้าฝน
4: ในสารฤดูของบ้านเราเนี่ยเราจะพบว่าเมลอนเติบโตแตกต่างกันนะครับฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่เมลอนโตดีที่สุดนะครับเราดีสุดนะครับแต่จะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเทียบไฟบ้างมารบกวนบ้างทำให้ใบกรอบนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยเมลอนเขาจะจบปัญหาว่าน้ำจะขังถ้าดินปลูกในที่ราบลุ่มนะครับน้ำขังได้เนี่ยอาจจะเกิดโรคทางดินนะครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยถ้าอากาศชื้นมากๆก็เป็นโรคทางใบอีกนะครับโรคราน้ำค้างหรือโรคราแป้งนะซึ่งเป็นปัญหากับเมลอนนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศหนาวมากเกินไปต่ำกว่า25นะครับองศาเนี่ยเมลอนเขาชะงักการเติบโตผลลูกก็เล็กนะครับ
3: ด้วยความที่เมลอนเนี่ยเขาเป็นพืชที่อ่อนแอคือจริงๆต้องบอกว่าต้นกำเนิดเขาชอบอากาศแห้งๆพอเจอความชื้นบ้านเราเข้าไปเท่านั้นแหละจ้ะลาตระกูลลาทั้งหลายแหละมากันแบบยกขยงลาน้ำค้างลาแป้งลานู่นลานี่ลานั่นลาโน่น
2: เพราะฉะนั้นเอาล่ะความชื้นมันเป็นที่มาของลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมลอนกลัวคือลา
3: เกินบางอย่างก็เป็นแบบแบคทีเรียไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เหมือนช่วยจำแนกจำแนกแยกแยะหน่อยว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงมั่งสำหรับเมลอน
3: น่าห่วงสุดคือไวรัส
2: ไวรัส
3: ใช่เพราะว่าไวรัสเนี่ยแพร่เชื้อได
2: ้คือหมายถึงว่าของตัวเองส่วนหนึ่งแพร่ไปติดต้นต่อไปส่วนหนึ่งแต่เวลาไวรัสเนี่ยมันจะเร็วไปถึงขนาดทั้งโรงเลยโดนหมด
3: ถูก
2: อ้าวไวรัสเขาจะแพร่ไปทางไหน
3: ก็คือคล้ายๆไวรัสมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะซึ่งมันจะต้องหลักการคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีบ้านของเชื้อที่เรียกว่าโฮสต์ซึ่งโฮสต์ก็คือแมลงแล้วแมลงก็พาไปเกาะไปดูดน้ำปล่อยเชื้อลงไปด้วยปุ๊บเชื้อเจริญเติบโตปุ๊บอาจจะเราไปจับใบนี้ก็ไปจับอีกต้นนึงก็ต่อไปอีกเลย
2: แมลงเขาก็จะพาไป
3: ใช่
2: ไอ้แมลงที่พาไปนี่คือตัวเพลียที่บอกอ๋อก็เลยทำให้ไวรัสไม่ไปเร็ววิธีการแก้ไขล่ะถ้าหากว่าเป็นไวรัสทำไง
3: ถ้าเป็นไวรัสอย่างเดียวคือถอนทิ้งแล้วเผา
2: เลย
3: ใช่ต้องเผาด้วย
2: เชื้อราอะ
3: เชื้อราก็มี2แบบถ้าเรายังไม่หยุดยาคือของหมายที่นี่เราใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าราแต่ว่าเรามีระยะหยุดยาเนาะถ้าเรายังไม่ใช่ระยะหยุดยาเราก็ใช้ยาตามปกติ
2: อ่ะถ้ากลับมาตั้งต้นวันนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์เองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่อยากปลูกเมลอนบ้างสมมุติมีที่อยู่ประมาณนึงอยากเริ่มต้นควรจะเริ่มสักกี่โรงเรือนไซส์ไหนแล้วต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ลงกับอะไรบ้าง
3: สิ่งแรกที่แม่บอกเลยนะคุณกลับไปเขียนแผนก่อนbusiness planค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครคุณจะปลูกเพราะคุณปลูกมาสุดท้ายไงเจ๊งเจ๊งนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจ๊งในกระดาษก่อน

0: คุณเขียนเลยว่าแบบคุณจะขายใครตลาดคุณเป็นยังไงกำหนดราคาให้ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคิดว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องปลูกเท่าไหร่เองเพราะคุณรู้แล้วคุณจะขายใครวอลุ่มเท่าไหร่
1: จะถามว่าโมเดลของความสำเร็จส่วนหนึ่งคือเกิดจากการเตรียมพร้อมและศึกษา
0: สำคัญมากเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ
1: นะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่จะทำให้เต็มที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็วางแผนให้ดี
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าแผนนี้เฮ้ยในกระดาษมันก็เวิร์กนะลองทำดูแล้วค่อยแก้ไขปัญหา
0: อาจจะแบบอาจจะยังถ้ายังไม่มั่นใจจริงก็ถามผู้รู้อย่างที่แบบอย่างที่พี่บอกค่ะเพราะว่าหมายมองว่าผู้รู้อ่ะถ้าเขารู้จริงๆอ่ะเขาไม่เคยห่วงวิชาหรอกคนที่ห่วงวิชาคือคนที่มันไม่มั่นใจในความคิดมันต่างหาก
1: นี
0: ่คิดต่อวางแผนการไม่เสียหาย
2: เมลอนนี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่โรคเยอะไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกนี่ควรจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ต้องมีความรู้มากๆเกี่ยวกับการป้องกันพอตัวเลยนะครับไม่น่าล่ะราคาถึงได้ดีขนาดนี้ช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าผลผลิตของพ่อฟาร์มเขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างทำไมถึงทำรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับ

0: รู้หรือไม่เมล็ดของเมลอนเนี่ยสามารถลดกลิ่นปากได้นะครับเพียงแค่เรานำเมล็ดเมลอนที่ทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปตากให้แห้งครับแล้วปั่นผสมกับน้ำผึ้งให้ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นเป็นเม็ดเอาไว้ใช้อมหลังแปรงฟันตอนเช้า1เม็ดก็จะทำให้ลดกลิ่นปากได้นะครับพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเหมาะจริงๆครับกับผู้ที่มีกลิ่นปากอยู่ตอนนี้กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายในเกษตรขั้นเทพเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่า business plan ของคุณใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจะขายกันแบบไหนรวมถึงวางแผนขยายไปถึงไหนบ้างคุณใหม่ครับรบกวนช่วยเฉลยหมดเลยนะครับ
1: โอ้โหอลังการงานสร้างวันที่บ้านเราตั้งเยอะมาครบเลยเมลอนเหลือง
2: ใช
1: ่เมลอนเขียวเมลอนน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวไปดูมาตั้งนานไม่เห็นบอกว่ามีปลูกเมลอนเหลี่ยมแบบนี้นะ
2: โอ้อันนี้เป็นเมลอนแบบใหม่ค่ะสำหรับปีใหม่ใช่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะต้องบอกงี้
1: แสดงว่าที่นี่นี่มีการเอามาต่อยอดเอามาพัฒนาอีกเยอะเลย
2: ก็เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆต้องใช้คำนี้ดีกว่า
1: อนอกจากขายเป็นลูกๆแบบนี้แล้วก็ยังขายแบบมีแพ็กเกจจิ้งใส่กล่อง
2: ใช่ครับ
1: นอกจากกินสดแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นด้วย
2: ถูกต้องค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ท่านจะให้ข้าเอาซาลาเปาไปกำนันฮ่องเต้แห่งเมืองไชน่าเหร
2: อโอ้อันนี้ก็ต้องลองก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องไปถึงไชน่าให้ไชน่ากินก็ได้ลองเนี่ยหนุ่มอียิปต์ทานก่อนเลย
1: ไม่สิเราตั้งใจมากินเมลอนเราไม่ได้ตั้งใจมากินซาลาเปา
2: ก็เพราะนี่คือซาลาเปาไส้ครีมเมลอนไงคะ
1: ซาลาเปาไส้ครีมเมลอน
2: ใช่แล้ว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอทำไมล่ะครับผมนั่นสีเขียวๆนี่ไม่ใช่ถั่วเขียวใช่ไหม
2: ไม่ใช่มันก็คือไส้เมลอนนี่แหละค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ก็คือไส้เมลอนเขียวแบบนี้
2: ใช่แล้ว
1: โอ้มาอยู่แบบนี้นี่เองไหนลองชิมซิมีความเป็นเมลอนจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นใช่
2: อ
1: ้
2: าวก็เราใช้เมลอนเนื้อใช้เมลอนเนี่ยเอามาปั่นให้เป็นแล้วก็ใช้แทนตัวน้ำปกติเวลาเราทำซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีเนื้อเมลอนจริงๆอยู่ในนี้ด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: อ่ะนอกจากนั้นยังมีนี่
2: อันนี้คือสลัดเมลอนค่ะ
1: ถ้าใครมาที่นี
2: ่
1: ก็จะได้มีเมนูหลากหลายอีกเอาเมลอนมาทำสลัดด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็ที่แปลกตาอีกคือนี
2: ่พายเมลอน
1: พายเมลอน
2: ใช่
1: ห
2: ื
1: ม
2: บอกไหม
1: นี่พายก็เอามาทำเป็นไส้เมลอนได้แล้วก็มีไส้ออกมาอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กๆที่เมืองของข้าเนี่ย

0: ต้องชอบแน่ๆบางทีเห็นผักเห็นผลไม้สดไม่กล้ากินถ้าเอาอย่างนี้ไปจบเลยมันก็ยังมีเนื้อเมลอนในนี้ด้วย
1: ใช่
0: ต่อยอดเป็นหลายอย่างอันนั้น
1: อันนี้ส้มตำ
0: ส้มตำเมลอน
1: ใช
0: ่ขอยกไปก่อนดูพริกแล้วไม่ไหวยังทอดไฟแตกวันนี้แม่แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเอามาแปรรูปเพิ่มเติม
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วท่านยังแปรรูปไปในอื่นอีกไหม
1: คือณตอนนี้มันจะเป็นเฟสต่อๆไปแล้วค่ะก็คือเฟสแรกของเราคือที่ทางพอฟาร์มเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบหนึ่งคือที่เที่ยวก่อนเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มความหลากหลายในเมนูหลังจากนั้นเนี่ยทีนี้เราก็จะแพลนต่อๆไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่มันสมบูรณ์มากกว่านี้อาจจะมีโฮมสเตย์มีขายแอคทิวิตี้ในโฮมสเตย์ของเราถัดไปก็อาจจะเอาเมลอนของเราก็คือแอคทิวิตี้ของใหม่ก็คือแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องทำกับเมลอนถูกไหม
0: ทุกอย่างต้องเกี่ยวกับเมลอนทั้งหมด
1: ใช
0: ่แต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ย ผลผลิตของท่านเองเนี่ยท่านเอาไปขายที่ไหนบ้าง
1: ตอนนี้ขายหน้าฟาร์มที่เดียวค่ะที่พอฟาร์ม
0: ทำไมไม่ส่งขายล่ะของดีๆแบบนี้ส่งไปให้คนอื่นได้กินบ้าง
1: บางครั้งของดีๆเราก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเนาะ
0: นั่นแล้วแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเราเขารู้จักมาทางไหน
1: ก็ช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการคือของหมายโชคดีเนาะว่าตัวหมายเองเนี่ยหมายอินคลูดตัวเองเข้าเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมันเป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครือข่ายให้เราได้เข้าไปมีบทบาทได้ออกโทรทัศน์ได้ไปขายตามวูดต่างๆเช่นงานคลองพดุงกรุงเกษมดึงเราเข้าไปเจอกับททก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ดึงเราเข้าไปเจอกับบล็อกเกอร์ต่างๆเช่นชิลไปไหนอันซีนทัวร์อินไทยแลนด์ซึ่งพอฟาร์มได้รับการรีวิวจากกลุ่มเหล่านั้นด้วย
0: คิดว่ามาจนถึงวันนี้พอฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเขาเป็นที่รู้จักเฮ้อยากจะรู้ว่าหัวใจสำคัญจริงๆแล้วของความสำเร็จของพอฟาร์มว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพอฟาร์มในการประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้
1: ตัวแม่เองแม่มองว่าความสำเร็จของพอฟาร์มเนี่ยมันมาจากทุกๆคนในพอฟาร์มด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นแบบเจ้าของแต่แม่มองว่าที่เนี่ยทุกๆคนในพอฟาร์มคือเจ้าของเราก็ในขณะเดียวกันที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้าลูกถ้าเราไม่มีลูกค้าพอฟาร์มไม่มีวันสำเร็จถูกไหมคะแล้วก็ที่เราทำเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเลยอะค่ะก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเดินเข้าฟาร์มมายิ้มไหว้ทักทายเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สองที่เราทำก็คือคุณภาพของสินค้าเรา
0: โดยเพราะที่นี่เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะสำคัญก็คือการบริการ
1: ต้องค่ะ
0: แล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ถ้าสองอย่างนี้มาด้วยกันนี่คือหัวใจของความสำเร็จฟาร์ม
1: ใช่คือหมายตั้งใจว่าให้เขามาปลูกเสร็จเนี่ยทุกสิ่งในพอฟาร์มเนี่ยคุณเก็บแล้วมาทำอาหารเองแล้วก็เป็นมื้อเย็นของคุณถูกไหมแล้วก็มื้อเช้าคือเราก็จะทำอาหารเลี้ยงคุณ
0: ถ้าเขาไม่เก็บแสดงว่า
1: คุณก็ไม่มีมื้อเย็นค่ะบอกแล้วไงว่าคุณมาแล้วคุณต้องเตรียมว่าคุณมาเหนื่อยนะคุณไม่ใช่มาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพตอนเนี้ยไม่ยอมออกกำลังกายไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่อยู่บนโต๊ะอยู่ในรถซึ่งหมายอยากให้คนกรุงเทพหรือคนที่เขาเป็นสังคมเมืองอ่ะมาเรียนรู้วิถีความเป็นแบบบ้านๆแบบเนี้ยวิถีความเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่างเงี้ย
0: อีกไลน์นึง
1: อีกไลน์นึงก็คือไลน์บิสเนสเลยค่ะไลน์ธุรกิจซึ่งเราก็แพลนว่าต่อไปเราจะเดินเป็น SME มีการทำเป็นโรงงานผลิตเมลอนที่แปรรูปขึ้นมาแล้วสามารถส่งต่อไปเมืองนอกซึ่งเฟสนั้นมันเป็นเฟสที่เรายังอยู่ในเรื่องของการวิจัยสูตรออกมาให้ได้ก่อนเพราะว่าสูตรที่หมายทำเนี่ยหมายไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ไดฟรีสอย่างเดียวละแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่าไดฟรีสที่กินเล่นได
0: ้อ
1: ะ
0: แหมไม่กล้าบอกหมดแต่ออกทำเพรมแน
1: ่อันนั้นเราต้องรอวิจัยให้เสร็จก่อนถึงจะพูดได้ว่าเราทำได้จริงจริง
0: นะแล้วยังไงก็เชิญท่านไปที่เมืองของข้านะไปดูซิว่าบรรยากาศของเมืองของข้านี่สามารถจะปลูกเมลอนอร่อยอร่อยแบบนี้ได้หรือเปล่านะไว้เจอกันที่อียิปต์แต่ตอนนี้ฉันขอหยิบก่อนฉันหยิบไปฝากคนที่อียิปต์นะพวกสร้างปิรามิดอยากกินของอร่อยอร่อยหวานๆแบบนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เด้อไปละ

ันนี้คุณผู้ชมคงได้รับความรู้กันไปไม่น้อยเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการได้แรงบันดาลใจที่ได้เห็นเกษตรกรสาวหัวใจแกร่งที่ตั้งใจและทุ่มเทกับการทำการเกษตรประกอบกับองค์ความรู้แบบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เน้นสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างรอบคอบจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้สัปดาห์หน้าเกษตรกรหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนจะเข้ามาอยู่ในทำเนียบเกษตรขั้นเทพของเราอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับอยากกินเมลอนกรอบๆหวานๆแล้วสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่ะน้องๆดูกันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสายยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนักกำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
2: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
1: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันและถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
2: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาลก็ได้นะ
1: และเอกต่อมานะคะก็คือเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคเฮลเอ็ดค่ะซึ่งภาคเฮลเอ็ดเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพของคนถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนภาคเฮลเอ็ดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกแบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคเฮลเอ็ดไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานด้าน
2: การให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนหรือจะทำงานในสำนักอนามัยหรือว่าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
1: สาขา าสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
2: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
1: อย่างที่ผ่านมาเรามีโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในคณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะอื่นๆด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาประสิทธิวิทยาระบาดวิทยาไบโอสแตทหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาประสิทธิวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูประสิทธิชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้อง

าหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนําเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

นพคุณอนุวัฒน์มงคลชัยครับชื่อเล่นชื่อนพนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนักจัดการความรู้ฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ครับ TK Park ชีวิตเราเดินทางตลอดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วเราก็ชอบเดินทางด้วยแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สถานที่ที่เราไปเนี่ยเราชอบในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนเราก็จะเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ชอบที่จะสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วรักในการเดินทางรูปแบบนี้นะครับ

0: บ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีคนเดินทางมาดูงานมากถึงปีละ 5-60,000 คน
1: วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
0: ไม่ใช่หมู่บ้านวัฒนธรรมสวยๆทิวทัศน์แบบบ้านป่าทั่วไปแต่ที่นี่มีอะไรดีที่ทำให้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเรียนรู้ดูงานนบแขกรับเชิญผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนตั้งใจมารู้จักแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวจากหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอพยพมาบุกเบิกลงหลักปักฐานและสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมหลังการสัมปทานทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่พร้อมแต่ก็ใช้เวลานับ10ปีกว่าจะได้เห็นอย่างที่เป็นอยู่
2: จริงแล้วการที่ทำเพื่อให้คนมาดูจริงๆผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาดูเยอะดูมากดูน้อยสุดท้ายมีคนมาดูอยู่อย่างเงี้ย10ปีปีที่11อันนี้คือเรื่องไม่ได้ตั้งใจทำให้มาดู
3: อยู่เพชรบุรีเหมือนกันทั้งหมด
2: เรื่องที่เราได้ตั้งใจทำให้มาดูก็คือเรื่องที่พัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราวปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด
4: การออกเดินทางทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวลากลับมาแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราเจอสิ่งเราพบเนี่ยมันจะต่อยอดกับงานที่เราทำได้แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปถ้าเราเดินทางมากๆครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือการคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า
0: บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านชาวไร่ชาวสวนมีปัญหาหนี้สินยากจนและเคยมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้นำและชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจนยาเสพติดค่อยๆลดน้อยลงขณะเดียวกันก็หากิจกรรมที่ดึงความสนใจของวัยรุ่นให้ทำโดยตั้งกลุ่มเลี้ยงม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้กันมาแต่เดิม

0: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ย
1: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งชั่วโมง
0: ขึ้นม้า

0: จากอดีตที่บ้านน้ำซับเคยใช้ม้าในชีวิตประจำวันแต่วันนี้ม้าเข้ามามีบทบาทในการท่องเที่ยวในฐานะหมู่บ้านคาวบอย
1: การขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหาม้าการเข้าหาม้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่องม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หู
0: คุณนบแขกรับเชิญกำลังทำความรู้จัก
1: การนั่งม้าตัวจะต้องตรงตลอดนะครับไหล่สะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสายบังเหียนพร้อมที่จะบังคับทันทีนะครับฮะเดินสมาธิเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเลยการคอนโทรลม้าเนี่ยนั่นแหละถูกต้องมันไม่จำเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเอง
2: ครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งข้อชั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลง
2: ม้าครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหย
3: ุ
2: ด
3: การไล่
2: เริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรกที่ทำเรื่องนี้มาโดยมีครูมาฝึกสอนให้การขี่ม้าเนี่ยจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้เกี่ยวกับสายบังเหียนที่เราจับขยับบังคับม้าเลยมันอยู่ที่การทรงตัวอยู่ที่เข่าเราหนีบอ่านเห็นไหมเขาถึงให้มือควายหลังเพราะบางคนนี่ไม่เคยได้เห็นม้าสูงๆก็ไม่กล้าขี่
3: ใช่นี่ผมยัง
2: มันถึงก็ต้องแบบ
4: อย่างเยาวชนนี่เนี่ยผมเห็นตั้งแต่เยาวชนรุ่นแรกอ่ะอย่างพี่ต้องอย่างเงี้ยครับลูกผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีเพราะว่าคือพ่อทำทุกอย่างมาดีละถ้ารุ่นลูกไม่สนับสนุนไม่ร่วมสร้างผมว่ามันก็ไปต่อยากเหมือนกัน
3: ก็เป็นอาชีพ
2: เป็นอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษเวลาจะเราไม่มีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้รวมกลุ่มต่างคนก็จะต่างอยู่ทีนี้ก็เด็กที่จะไปเจอรุ่นพี่แบบไหนเขาก็จะทำตัวตามรุ่นพี่ที่เขาไปคบหาอยู่แต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเด็กก็จะเห็นเราก็จะดูพฤติกรรมเด็กเด็กคนนี้มันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรเนี่ยปลูกฝังไว้เลยว่าอยู่กับม้าตัวดีกว่าอย่าไปยุ่งกับม้าเป็นเม็ดไปยุ่งกับเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับได้ผลครับ
3: อันนี้เราลงไปลอง
2: ได
3: ้แบบเบสิกเบื้องต้นอย่างเง
2: ี้
3: ยที่บอกได้ไหมคร
2: ับผมพาไปหาครู
3: อ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหม
2: ครับผม
5: คุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
5: คือเคยสัมผัสมาบ้าง
0: ดูจากการฝึกขี่ม้าแล้วน่าสนใจทีเดียวคุณนบซึ่งชอบขี่มอเตอร์ไซค์ถือโอกาสฝึกขี่ม้ากับครูผู้เชี่ยวชาญ
5: นี่น้องนี่คือเป็น
1: อันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่องพอดีของเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับพวกอาชาบําบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กๆน้อยๆการฝึกก่อนขึ้นม้าเราก็บําบัดกันสักหน่อยคือการลูบ
5: อันนี้เราขึ้นยังไงก็ได้ตามถนัด
1: ข้างๆไหนไม่ใช่ครับม้าเราจะต้องอยู่ด้านฝาของม้าอยู่ตลอดกันม้าไว้ครับมือซ้ายจับหัวฮอน
5: จับก้อน
1: ยกตัวยกตัวครับยกตัวขึ้นไปนั่งปุ๊บขยับมาข้างหน้าเลยอย่าขยับไปหลังกดลงมานั่งอย่าไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบายถ้าเราเซฟปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเราทัศน์ของคำสั่งได้แล้วเราเตรียมเอาขาใส่โกนเลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปโอ้แหมเห็นตัวไปหลังครับเห็นตัวไปหลังขาดันขาอย่างงอ
5: ขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที
1: ่ของมัน
5: ไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทำยังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้
7: การที่เอาเรื่องคาร์บอยหรือว่าเรื่องม้ามาใช้เนี่ยจากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยใช้มาก่อนเราเคยมีม้าเป็นร้อยตัวในหมู่บ้านนี้มีม้าในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็มองข้ามข้ามกันไปเราก็เลยทำสองอย่างที่เราทำประสบความสำเร็จคืออย่างแรกไปดูแลรักษาสภาพทรัพยากรป่าไม้จากหมู่บ้านนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมีไฟไหม้ทุกปี

0: แล้วก็พอเป็นเรื่องเที่ยวเชิงรักก็เลยใช้ม้านพาหนะเราก็เลยใส่ชื่อโครงการเที่ยวเข้าไปว่าเป็นโครงการ Green Cowboy Village น้ำซับสไตล์จากในความเป็นม้าที่เราเคยมีเคยเป็นกันมาก่อนครับ
1: นอกจากกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้ำซับยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานโดยใช้หลักการทำเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2: แล้วปกติเนี่ยผลผลิตอะไรที่เป็นหลักๆของที่นี่หรือว่าเราเก็บสลับกันไปเรื่อยๆ
3: เก็บสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะนาว
2: จะเป็นมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับ
3: พันธุ์เต้น
2: อย่างนี้วิธีการเก็บมันเก็บยังไงบ้างครับ
3: ถ้าจะเก็บก็ใช้ไม้นี้
2: อันนี้เรียกว่าไม้
3: จากไม้ตะขอสอยน
2: ี้ไม้ตะขอสอยเหมือนง่ายนะครับ
3: เอาเบือใหญ
2: ่แต่ของผมก็ลองมากนะครับ
3: เจอลูก
2: ใหญ่ลูกไหนบ้างครับ
3: เจอลูกใหญ่อะ
2: ลูกไหนได้ที่ได้บ้าง
3: บนยอดนะกระซอยได้ลูกใหญ่นั่นๆๆๆ
2: น
3: ี่
2: แหละครับ
3: นั่นแหละใช้ได้
2: อ๋อนี่ใช้ได้ทั้ง2ลูกมั้ยคร
3: ับ ใช้ได
2: ้ต้องใช้สายตาดีๆนี่
3: แต่เมื่อก่อนน่ะป่าไปรับจ้างเขาแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายมันไม่ดีปลูกไปก็เป็นหนี้เขาไปเหมือนแต่ว่าเราไปลงทุนค่ายาซะเยอะแล้วของค่ายมันได้น้อยก็เลยเลิกก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพวกมะนาวพวกมะม่วงกระนุ่นอะไรเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่คือแย่มากลำบากมากเดี๋ยวนี้มีกินมีใช้ก็พออยู่ได
2: ้นี่เจอลุงอันนี้ก็เก็บโยเก็บวันหนึ่งได้ประมาณปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: ถ้าอยากได้เยอะเราก็เก็บเยอะ
2: เก็บเยอะ
3: ถ้าอยากได้น้อยเก็บน้อย
2: สมมติวันนี้เอาเต็มตะกร้าพอ
3: ไม่ใช่สมมติวันนี้เอาตั้ง 3,000 ก็เอา 3,000
2: อ๋อเก็บมะนาวนี่เราเลือกได้
3: เลือก
2: เหมือนเราเดินเก็บเงินเลยครับอยากวันนี้อยากได้สัก 3,000 แล้วก็เก็บไปนับไป
4: มีคิดแล้วปีนึงลงทุนใหม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยจะปีนี้ก็ได้หลายแสนเหมือนกันน่ะจะว่าได้ไปใช้ไปนะแบบว่าไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินใครเขาว่าก็พออยู่ได
3: ้ก็เดินตามรอยพ่อนั่นแหละปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละ
2: จริงเคยคิดว่าอยากจะทำไร่มะนาวมากสวนมะนาวเนี่ยแต่ว่าลองปลูกทดลองปลูกไม่เคยคิดว่ามันสำเร็จสักทีไม่เคยได้เห็นลูกเห็นผลมันสักทีแต่ว่าวันนี้เราได้มาเข้าสวนมะนาวจริงๆซึ่งมันเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวนที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานเป็น10ปีอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของคุณป้าคุณลุงนะครับที่ผมเห็นแล้วนี่เขาไม่ได้ปลูกผักปลูกเพาะปลูกหรือทำเกษตรด้วยอาชีพแต่เขาทำด้วยความรักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นความชอบแล้วความรักที่จะอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ของที่เราทำออกมามันดีที่สุด
1: มะนาวและผลผลิตจากสวนของป้าสำเนียงลุงบุญยงและเกษตรกรคนอื่นๆในบ้านน้ำซับรวมกลุ่มกันขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับเองถึงที่ก่อนจะนำไปขายที่ตลาด
4: อยากมาสัมผัสเลยว่าเขาทำแบบไรเขาทำจริงไหมอยากมาดูเถอะว่าวิธีปลูกมะนาวเขาปลูกแบบไรวิธีปลูกกล้วยเขาทำยังไงมาที่ในไร่เนี่ยจะมีให้หมดทุกอย่าง
2: นี่คือความพอเพียงที่เขาบอกว่าเขามีพอแล้วมีบ้านอยู่มีที่ทำกินมีที่อาศัยแล้วก็มีสังคมที่ดีที่สำคัญคือที่นี่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ให้และเสียสละ
4: ยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาต้อนรับได้ทุกคน
2: จะกินแค่
5: เปลือกใบกิน
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะไม่ได้เลี้ยงแค่แบบนี้เลย
6: เฮ้ยอ้าวนี่ใหม่แล้ว
2: อ๋อต้องเร็วด้วยนะนี่ไม่แล้วมั้งผมว่าถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: สิบกว่าปีที่ผู้นำได้มีการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาช่วยแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีจึงตามมาเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในชุมชน
2: สวัสดีครับอันนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับพี่
7: นี่ฟาร์มแพะ
2: ฟาร์มแพะเหรอครับอ อันนี้จะให้แพะกินอย่างนี้เลย
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: อ๋อไปได้เลยใช่ไหมพี่โอเคไปลองไปเอ้ยโห ระวังนะครับระวังนะมาคือเราต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับให้แพะกินแล้วก็เวลาวางเราก็จะวางอย่างเงี้ยแหละครับจะกินแค่เปลือก
5: เปลือกใบกิน
2: เปลือกใบกินหมดมาที่นี่นะครับไม่เลี้ยงแพะแบบนี้เลย

0: งัวเราเห็นได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ต้องทำด้วยความรักและอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยความชอบรู้สึกว่ามันมีความสุขมาก
1: ความชื่นครับ
2: มันก็มีเงินออมครับก็เก็บเงินออมเงินกลุ่มไปประกวดเนี่ยร้องถ้าไปประกวดพูดง่ายว่าได้ตั้งมามั่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็เอาเงินมาเข้ากลุ่มแล้วก็รวมแล้วก็เป็นว่าให้ลูกกลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์กู้เงินทุนนันชัยให้หมุนเวียนให้กลุ่มมันโตขึ้นครับ
1: เนี่ยผู้นำ
3: ในฮอสเขาไม่อยู่ก็ต้องดู
1: ไม่อยู่ก็ต้องดูอ๋อโลไปทำงานข้างนอก
4: จากต่างคนต่างอยู่คนบ้านน้ำซับค่อยๆรวมกลุ่มกันตามความถนัดและความชอบโดยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมาบ้านน้ำซับต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนปลาส้มฝีมือชาวบ้านที่ขายมากว่า10ปีแล้ว
1: ปลาแตงครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรครับที่นี
5: ่พื้นที่บ้านน้ำซับ
1: ครับผม
5: จะอยู่กับติดอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: อ๋อ
5: ฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักคือปลาตะเพียนเราก็เอามาทำปลาส้ม
1: แล้วมันมีพิเศษยังไงบ้างครับของปลาส้มที่นี่ที่แบบ
5: ก็เราจะใช้ข้าวเหนียวกระเทียมหมักปลาประมาณสัก7วันก็ทานได้
1: แล้ว7วันเขานำสิ่งที่เขามีอยู
5: ่
1: แล้วก็มาผลิตแปรรูปแล้วก็เป็นตูชูโรงของคนที่มาเยี่ยมเยียนที่เนี่ย
5: คนมีอาชีพขายปลาก็เอาปลามาขายให้เราแล้วก็จะมีคนถอดเกล็ดแคะเหงือก
1: อันนี้ก็อีกแผนกเขาเรียกทำเป็นแผนก
5: ก็เราจะลงหุ้นกันหุ้นละ100บาทเราไม่ต้องขึ้นมาทำกันทุกคนแต่ทุกคนน่ะจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันทุกคนแล้วเราก็ประปันผลกัน100นึงได้ประมาณ18บาท19บาท20บาท
1: ต่อยอดมาเนี่ยจากพี่ปลาปลาส้มเนี่ย
5: มีคณะมาดูงานเขาบอกผู้ใหญ่บ้านอยู่มีคอนโดอยู่กรุงเทพทอดไม่ได้ทำไงสามารถเปิดทานได้เลยอ่ะ
0: เปิดแต่ว่าทีนี้มันมีเซอร์ไพรส์กันเหมือนกับปลาส้มคั่วกิ้งเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นอะไรที่มันฝากได้ทั่วโลกอ่ะคือคนอยู่ที่ไหนคุณก็ไปได้หมด
5: เขาบอกว่าอร่อยใน3โลก
1: อร่อยใน3โลกเลย
5: ต้องลองนะคะ
1: ต้องลองแล้วต้องมีข้าวเหนียวร้อน
5: ต้องลอง
0: มันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็เขาเรียกนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับนำมาแปรรูปได้อย่างดีแล้วแพคเกจจิ้งก็สวยงามเ
1: น
0: ี่ย
1: มาที่นี่ไม่ต้องพกเงินสด
5: ใช่
1: เพราะว่าอาจจะหาพกมายากนิดนึง
5: ใช่ค่ะ
1: จ่ายทางนี้ได้คิวอาร์โค้ด
4: นอกจากปลาส้มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายแล้วยังมีสินค้าจากเครือข่ายของจังหวัดต่างๆมาวางขายด้วยทองม้วนและทองพับนับเป็นสินค้าขายดีอีกอย่างที่สมาชิกในกลุ่มมาสลับกันทำตามความถนัดช่วยกันสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
1: นี่คือทำใหม่ๆสดๆผมว่าอยากชิมเหมือนกันนะเดี๋ยวรอทำก่อนแล้วเดี๋ยวชิมมาแล้วครับอันนี้เปิดเตาหมดปึ๊บ
6: ข
1: ้
6: าวอ
1: ัน
6: เหล
1: ี่
6: ยมคุณล่ะ
1: เฮ้ยอ้
6: าวนี่ใหม่อีกแล้วนะ
1: อ๊อันนี้ร้อนๆอ่ะโอเคได้โยอ๋อต้องเร็วด้วยนะอันนี้ไหม้แล้วมั้งผมว่าอย่างนี้ขาดทุนไหมครับถ้าใส่อย่างนี้ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
7: ถ้าทางสายกินดีกว่าครับ
1: ของมืออาชีพจะเป็นอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเน้นอันนี้ไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวผมไปให้ทีมงานชิมส่วนทองม้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมกินทุกวันครับกินตั้งแต่เช้ายันเย็นครับ
0: เอาเลยนะ
1: มันอร่อยจนกลมกล่อมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่เนี่ยห้ามพลาดทองม้วนเด็ดขาดเพราะว่าทองม้วนทำสดจริงๆแล้วก็หอมหวานกับซับน้ำเพชรเพชรน้ำซับ
0: เ
1: ริ่มมาแล้วโอ้โหไม่ใช้กระเทียมนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอย่างนี้พอได้แต่ว่าคือถ้าเราทำมาตรฐานมันต้องเท่ากันทุกอันอันนี้ก็ต้องเป็นความชำนาญละ
0: มันเป็นสีสันกับชีวิตครับที่ได้มาพบเจอสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราฝันไว้ไปปลายว่าในอนาคตเราอยากจะทำรูปลักษณ์แบบนี้เลี้ยงแพะฟาร์มหนึ่งมีเลี้ยงงูคอกหนึ่งมีสวนมะนาวอยู่แปลงหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทำเกษตรลักษณะเนี้ยแบบนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเลี้ยงต่อถ้าเราคิดว่าฝันของเรามันจะเป็นจริงได้อย่างเดียวครับก็คือต้องลงมือทำแล้วก็รักในสิ่งที่ทำด้วยถ้าเรามีความฝันแล้วเราเริ่มค่อยๆเริ่มและทำมันอนาคตผมว่าผมก็สามารถที่จะ ไปทำตามที่คุณป

0: ้าคุณลุงต่างๆที่เขามีอย่างนี้กันได้ครับผม
1: ความฝันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็คืออย่างแรกคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดียาเสพติดไม่มีเป้าหมายที่ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อีกหลายพื้นที่หมู่บ้านว่าจะเป็นในเมืองในกรุงเทพอาจจะต้องมาดูกันไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายเป้าหมายของคนคือการทำให้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างร่ำรวยความสุขที่มันเกิดความยั่งยืนก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นแหละ
2: เส้นทางสู่การกินดีมีสุขของคนบ้านน้ำซับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมจากการช่วยและร่วมกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนถึงแม้ที่ผ่านมาไม่ง่ายนักแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความไม่พร้อมไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำ

0: เป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมาก
1: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้าน
2: อือ
1: นี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาท
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: คะ
4: ปล่อยขาลงไปสบายๆไม่ต้องเกร็งขนาดเอ็นขึ้นครับเอ็นตัวไปหลังขาด้านขาอย่างงอ
5: ตัวไว้ครับน้องครับตัวครับครับ
6: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
7: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
6: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
7: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าเป็นการทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
8: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
7: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
9: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
10: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
7: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกเล็กอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: าแล้วมาแล้วอาหารจานเด็ดของบ้านน้ำเชียวถ้าใครมาน้ำเชียวแล้วไม่ได้กินหอยปักเป็นแสดงว่ามาไม่ถึงน้ำเชียว
1: น่ากินมากๆเลยค่ะ
2: อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะเรามาชวนเพื่อนๆกินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ
4: หูหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่ซื้ออาหารทะเลมาจากที่ไหนเยอะแยะคะเนี่ยดูสิสดจังเลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะเพิ่งงมมาจากทะเลสดเลยนะคะ
4: งมเองได้ด้วยหรอคะแล้วงมยังไงงมที่ไหนแล้วอย่างพวกเรานี่งมได้บ้างหรือเปล่าคะ
6: ได้หอยนะคะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆค่ะเราสามารถใช้มือนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ
4: โอ้
6: แล้วเราก็สามารถจะใช้เท้านะคะหนีบขึ้นมาได้ก็ได้ค่ะ
4: คือตักขึ้นมาได้
6: ใช่ค่ะ
4: ไม่ต้องมีเครื่องอุปกรณ์อะไรเลย
6: ไม่ต้องค่ะ
4: มือเราเนี่ยแหละค่ะ
6: ดำลงมาแล้วก็หยิบขึ้นมา
4: แค่นึกนี่ก็น่าสนุกแล้วนะคะเนี่ย
0: เนี่ยแล้วมันเป็นจุดเด่นของบ้านน้ำเชียวเลยนะใครมาก็ต้องกินทำไม่กินก็แสดงว่ามาไม่ถึง
1: นี่แหละค่ะที่พี่เฟย์ชวนน้องๆมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพี่เฟย์อยากลองทำดูเหมือนกันค่ะถ้างั้นตอนนี้พี่เฟย์ว่าเรามากินอาหารกันให้อร่อยดีกว่า
2: ได้ค่ะ
4: กินเลยค่ะ
1: จานนี
0: ้เนี่ยโบราณเขาว่าชักชนกันจะมีแขกมาบ้านตาอีก
4: ก็พวกเรานี่ไงคะแขก
0: แขกน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเรากินกันดีกว่าค่ะ
1: ผักก่อนเลยค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้นี่เป็น
7: ม่วงกินน้ำม่วง
0: นี่เป็นไงอร่อยป่ะ
4: จะลองแล้วนะ
7: กรอบๆ
0: มันจะกรอบอร่อยมันไม่เหนียวว่ามันจะกรุบกรอบถ้ากินนี่มันจะหวานเหนียวนะแต่ถ้ากินไปแล้วมันจะกรอบ
1: เดี๋ยวนะคะหอยปากเป็ดเข้าไปแล้วปากเราจะเป็นเป็ดไหมคะ
0: ไม่เป็น
4: ก่อนถ้ามันเป็นรูปร่างเงี้ย
0: อร่อยป่ะ
5: กรุบๆอย่างที่พี่เฟย์บอกเ
1: ลยลองดูสิคะน้องแหนมงั้นก็ลองชิมข้างในนะคะ
0: นี่เท่านั้นนี่ใส่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดสิบิดบิดบิดอย่าบิดแรงอย่าบีบมาแข็งบิดแล้วก็ฉีกอย่างเงี้ยมันก็จะออกแหละ
4: วันนี้น้องแหนมเงียบผิดปกตินะคะ
1: สงสัยกินอย่างเดียวเลย
0: สงสัยจะอร่อยนะ
6: เป็นไงบ้างอาหารที่นี่อร่อยไหม
1: อร่อยค่ะพี่เฟย์กินเยอะสักขนาดนี้เนี่ยเวลาไปงมหอยเองต้องงมให้ได้เยอะๆนะคะ
2: ได้เลยค่ะน้องปั้นอย่างนี้นี่พี่เฟย์จะงมไม่ได้เลยนะคะต้องให้น้องเหมียวสอนก่อน
1: ได้ค่ะพี่เหมียวสอนพวกเราสามคนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปงมหอยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยป้าทำขนมก่อนให้มันแดดลมตกเนี่ยแบบไปแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแดดไม่ร้อนเราค่อยๆไปงมหอยแต่มาช่วยกันทำขนมก้อนขนมอ่ะอร่อยด้วย
1: ได้เลยค่ะคุณป้าคะกินของคาวเสร็จตามด้วยของหวานเป็นนิสัยของคนไทยสมัยก่อนนะคะเป็นก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: มันเป็นขนมพื้นบ้านคนที่นี่ด้วยนะขนมตะอุ่ยอ่ะ
4: แต่ตอนนี้หนูขอกินข้าวก่อนได้ไหมคะ
1: ขอ
4: ได
1: ้ค่ะ
0: เด็กๆกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวป้าไปเตรียมส่วนผสมขนมให้นะ
1: ได้ค่ะกำลังอร่อยเลยนะกันหรือยังคะ
4: ค่ะ
1: อิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันค่ะ
2: ดีค่ะดี
1: เก็บสำรับเก็บสำรับได้ไหมอึ๊บ
0: อิ่มกันแล้วมาช่วยกันทำขนมป้าจะบอกส่วนผสมของขนมให้จ้าวันนี้เราจะมาทำขนมตะอุ้ยขนมตะอุ้ยเนี่ยมันจะเป็นขนมพื้นบ้านของน้ำเชียวเนี่ยใครไปใครมาเราก็จะทำ

0: ขนมอย่างเงี้ยมันทำง่าย
1: ขนมตะอุ้ยทำง่าย
0: ขนมตะอุ้ยใช่
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ
0: ก็มีแป้งข้าวเหนียวขาว
2: แป้งข้าวเหนียวขาว
0: แป้งข้าวเหนียวดำ
2: แป้งข้าวเหนียวดำ
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาว
2: น้ำตาลทรายขาว
0: มีเกลือมีแล้วก็งา
1: เกลือแล้วก็งาม
0: ะพร้าว
2: มะพร้าว
0: เดี๋ยวเราก็จะเอามาขูดกันเอง
2: แล้วก็น้ำเปล่านะคะ
0: เรามาเริ่มทำขนมนะขนมตะอุ้ยเนี่ยมีอยู่สองสี
1: ค่ะ
0: มีสีขาวกับสีดำแล้วข้าวเหนียวสีดำอ่ะมันจะเอาแป้งสีดำข้าวเหนียวขาวมาผสมกันแต่สีขาวว่าสีขาวอย่างเดียวงั้นเราก็ลองผสมแป้งกันเลย
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคือถ้าทำเป็นข้าวเหนียวขาว
0: ก็
1: คือจะเป
0: ็
1: นส
0: ี
1: ขาวล้วนไม่ต้องผสมกับข้าวเหนียวดำ
0: ใช
1: ่แต่ว่าจะทำเป็นสีดำก็คือต้องเอาสีขาวมาผสมด้วย
0: เพราะว่าถ้าสีดำอย่างเดียวมันกินไม่อร่อย
3: ตัก
1: ตักประมาณ
0: ท่านี้ประมาณอันนี้สี่ช้อนสี่ถ้วยตวง
2: สี่ถ้วยตวงนะคะ
1: ข้าวเหนียวขาวใส่สี่ถ้วยตวงค่ะ
0: ทำสีดำก็ตัก
1: ตักข้าวเหนียวดำ
0: ใช่สองช้อนเท่ากับสองถ้วยตวง
1: สองถ้วยตวงนะคะแล้วก
0: ็ตักพลังกำลังดีกำลังเดียนนั้นมันเยอะไป
2: เยอะ
0: ขนาดนั้นเนี่ยอย่าเคาะไอ้นี่นะ
1: 1
0: 1
1: 1ถ้วยตวงแล้วข้าวเหนียวดำใส่2ถ้วยตวงข้าวเหนียวขาวใส่2ถ้วยตวง
3: อ๋อพอแล้ว
1: ที่ใส่อย่างละ2ก็จะได้ปริมาณจะได้เท่ากันใช่มั้ยคะ
0: ใช
3: ่โอเคต่อไปเรามาผสมน้ำใช่มั้ยคะ
0: อันนี้ใส่น้ำ
1: ใส่น้ำ
3: ให้เลย
0: อันนี้ใส่อันนี้ก่อนป้าจะทำให้ดู
1: ค่อยๆใส่จะช่วย
3: กันนวดมั
1: ้ยได้ค่ะ
0: ช่วยกันนวดแล้วอันนี้
3: เลยนวดเลยนวดเลย
0: นวดให้มันปั่นเป็นตัวได้นะ
1: อ๋อก็คือน้ำเราก็จะคอยใส่ทีละนิดท
0: ี
1: ละน
0: ิ
1: ด
0: ใช
1: ่เพื่อให้แป้งมันจับตัวกัน
0: เป็นก้อนถ้ามันนั่นเพื่อก็ใส่ไปนิดนึงมันจะได้ปั้นได
1: ้แต่ใส่เยอะก็จะ
0: ทยอยใส่ใช
1: ่นี่อย่างนี
0: ้ถ้าทยอยใส่ปั่นอย่างนั้นแหละเอาวาง
3: ตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นะในป้าดูว่าเป็นก้อน
3: เป็นก้อนแล้ว
0: นี่มันจะแลแข็งนิดนึงต้องใส่น้ำอีกนิดนึงหนูก็นวดไปดูอันนั้นได้ป่ะ
1: ได้ค่ะช่วยจับหน่อย
0: เอาสั่นมืออย่างเงี้ยนวด
3: จ
0: ับ
3: ให้
0: ป้าลงดู
4: เดี๋ยว
0: เฟซ
4: ช่วย
0: นวดสั่นมือนวดอย่างเงี้ย
3: คุณป้าคะทำไมเราต้องเอาตรงไอ้ตรงนี้สั่นมือนี่นวดด้วยอะคะ
0: เพราะสั่นมืออันนี้ของเราว่ามันแข็งแรงไงนวดแล้วมันจะได้แป้งมันจะได้นิ่มเหนียวดีไงอันนี้มันเป็นแข็งเพราะว่ามือเราพอจับเงี้ยมันจะสู้สั่นมือไม่ได้วิธีการนวดอ่ะมันจะให้ทำแป้งให้แป้งอ่ะรู้สึกว่าฟูนวดเลยหนูใช้สั่นมือตรงนี้นะจ๊ะ
1: พ
0: ี่
1: เหมียวคะฝีมือน้องปั้นเป็นยังไงบ้างคะ
4: สุดยอด
1: ค่ะสุดยอดที่สุดอ่ะแล้วน้องแหนมสังเกตไหมคะว่าตอนแรกที่เรานวดเนี่ยตรงนี้จะติดมือเราเต็มแต่พอเรานวดไปจนมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วเห็นไหม
0: แล้วก็หยิบแป้งมาก้อนขนาดนี้อันนั้นใหญ่ไป
3: ตรงนี้ป่ะ
0: เนี่ยขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็ปั้นอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆมันจะเลนสวยดีเป็นลีลี
3: อันอย่าง
0: น
3: ี้ป่ะคะ
0: ฮะอันนี้สวยดีน้องแหนมปั้นสวย
1: เดี๋ยวเฟย์ลองทำด
0: ูนะปั้นแบบนี้
4: ปั้น
0: เล
4: ย
0: เ
3: ป็นยังไงคะ
0: อันนั้นก็ได้อย่างนี้แป้งน้องปั้นจะใหญ่ไปนิดนึงนะต้องเอาออกเอาปั้นใส่กันเอามาวาง
3: เอาปั้นใส่
0: ค่ะอ่ะปั้นอ่ะแหนมปั้น
3: ได้ไหมคะ
0: ได้ใส่
1: แล้วอย่างนี
0: ้อันนี้ก็ได้
1: เราสามารถจะปั้นเป็นสีม่วงก็ได้นะคะอัญชันอยู่หน้าบ้านเราตรงนี้เองโอ้ยอยู่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะคะคุณป้าไม่ว่าเราจะเอาอะไรนี่ไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะสามารถหาได้อยู่ตามในสวนในบ้านของเรา
0: ใบเตยก็มีอยู่ตรงนี้เอง
1: หุ้ยนั่นนี่คะมีต้นมะพร้าวด้วย
0: ใช่มะพร้าวก็อันนี้แหละอ
1: ย่าบอกนะคะว่าอันนี้คุณป้าขึ้นไปเก็บ
0: ไม่ใช่ป้าอะไรคือสอยเอาสอยเก็บไม่ไหวสอยสอยใช่ไหมสอยลงมา
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขอไปเก็บอัญชันได้ไหมคะ
0: ได้จ้ะ
1: อยู่สูงจ้ะ
0: อยากทำใบเตยกันหรือเปล่
3: า
0: เป็นสีใบเตยอ่ะง
3: ั้
0: นต้องไปเด็ดที่ข้างบ้านของป้าเลยตรงนี้เด็ดมา5ใบเนี่ยตรงนี้เองเดินไปก็เจอแล้วเป็นกอใหญ่ๆเลยตรงเนี้ยเด็ดมาสัก5ใบ
3: ช่วยกันฉีกหน่อยสิ
5: สาม
3: เอออุ้ยสี่ห้าไปเลยปะ
5: อ่ะแหนมช่วยพี่ถือหน่อย
1: คุณป้าคะเรามาแล้วค่ะ
0: เก็บกันได้เยอะเปล่าเนี่ย
3: เยอะค่ะ
0: เป็นไงบ้างอ่ะเก็บลำบากเปล่า
1: ไม่ค่ะ
3: แต่ลำบากไปโดนมดแดงกัด
0: เออสงสัยตัวหอมมดมันเลยชอบ
5: มันกันซะเยอะเลยนะคะ
0: เ
5: น
0: ี่ย
5: ใช่
0: ค่ะอันนี้เราจะ
1: นี่ดูเขาไปเก็บอัญชัน
0: อันนี้อัญชันเนี่ยเราจะทำอัญชันเราก็ต้องเอาน้ำเอาน้ำอุ่นๆนะนะเนี่ยมาก็มาใส่อันนี้ทำสีอัญชัน
5: เห็นไหมคะสีออก
3: มันจะเริ่มเป็นสีน้ำเง
0: ินแล้วขยำขยำถ้าน้ำมันเย็นมันจะสีสวยน่ะ
1: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
3: แตกต่างค่ะตอนแรกนี่จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆเน
0: า
3: ะ
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
0: ใช่เป็นใช่อันนี้กองกัน
1: น
0: ะ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะกระชอน
0: กระชอน
5: กองเพื่อให้เศษ
0: ไม่ให้เศษมัน
5: แยกเศษออก
0: แยกเศษกับน้ำออก
1: นี่สีสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปั้นคันน้ำใบเตยให้นะคะ
5: น้องปั้น
3: ชา
5: อันนี้น้ำ
2: มันอุ่นหรือมันร้อน
1: อุ่นค่ะอุ่นโหวันนี้เราก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สี
3: เขียว
1: ชอบสีไหนมากที่สุด
3: ชอบสีนี้สีนี้แล้วก็สีนี้
1: ชอบหมดเลย
0: ชอบทุกสีเลย
6: ค่ะจับมุม
5: กองอยู่ดีๆเศษตกลงไปใส่กันก็คือต้องกองใหม
0: ่น้องเหมียวขูดมะพร้าวรอเลยลูกอ่ะ
1: นี่ต้องใช้เป็นมะพร้าวชนทึกด้วยหรือเปล่า
0: ใช่มะพร้าวเราจะมาขูดขนมตะอุ้ยอ่ะมันจะมีนิทานเล่าให้ฟังนะทำไมถึงเขาเรียกว่าขนมตะอุ้ย
3: ไม่รู้อ่ะ
0: รู้เปล่า
1: ตะอุ้ยเป็นคนคิดค้นการทำขึ้นมาค่ะ
0: ไม่ใช่ เขาจะมีสองผัวเมียคู่นึงตะอุ้ยอ่ะเข้าไปบ้านเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเลี้ยงดีเดี๋ยวถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ดีฝ่านะต้องทำขนมเลี้ยงด้วยแล้วตอนนี้พอวันนึงกับเพื่อนเขาก็มาที่บ้านตะอุ้ยแล้วก็เมียเขาก็ถามตะอุ้ยว่าจะทำขนมอะไรเลี้ยงเขาเออแล้วเมียตะอุ้ยเขาบอกว่าเขาก็นึกมือมุดาบะตะอุ้ยให้เขาสั่งขนมเขาก็ไปรีบโม่แป้ง
5: โม่แป้ง
0: แล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วเอามาทับพอให้น้ำมันแล้วพอเขาจะดูอะพอปั้นได้เขาก็ปั้นขนมเลยเขาก็ตั้งน้ำเดี๋ยวแล้วก็ปั้นใส่พอเขาปั้นใส่พอขนมอะมันก็ลอยขึ้นมาเนอะแล้วเขาก็ตักใส่เหมือนกับเราจะทำเนี่ยตักพักใส่เงี้ยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ะขนมอันเนี้ยมันขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วเขาก็ปั่นเป็นลูก2ลูกเขาก็ขูดมะพร้าวก็เอาไปคุกแล้วก็เขาก็ออกมารับแขกอ่ะนะเอาออกมารับแขกแล้วก็แขกเขาก็ว่าขนมเนี่ยหน้าตาอุบาทเขาก็ยิ้มแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็พอแขกเขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็ว่าเออรสชาติอร่อยดีเหมือนกันนี
1: ่อร่อย
0: อร่
1: อยขึ้นมาเลย
0: รู้ยังอะ
1: รู้แล้ว
5: ค่ะ
1: เร
5: ื่
1: องเล่าเป็นไงสนุก
5: ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นขนมตะอุ้ยใน
0: ขนมตะอุ้ย
3: คุณป้าคะตอนนี้มันกลายเป็นก้อนแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรอะคะ
0: นะเนี่ยป้าดูเป็นก้อนเด็กๆมาลวกขนมกันแล้วน้ำเดือดแล้วเนี่ยแล้วมาช่วยกันลวกขนมกันด้วย
5: พอเข้าใส่ไหม
0: ใส่ไปเลยใส่ไป
5: อุ้ย
0: เป็นไรใส่ไปเลยใส่ตรงกลาง
1: คุณป้าคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ต้องให้มันลอยก่อนต้องให้ขนมมันลอยก่อนแล้วตักใส่น้ำเย็น
3: น้ำลอย

0: คุณป้าทำไมเราต้องตักใส่ในน้ำเย็นด้วยอะคะ
1: เพื่อที่จะให้แป้งไม่สุกเกินไปมันจะได้เหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็มะพร้าวมันก็จะเกาะดีด้วยจ้ะ
2: น้องแหนมคะ
1: น้องแหนมลองตัดดู
2: แล้วน้องแหนมคิดว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งปั้นเสร็จยังไงคะ
0: ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าพอเราปั้นเสร็จอะมันจะยังไม่เป็นเงาๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเงาๆแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าแป้งมันสุกแล้วไงก่อนที่จะเอาไปคลุกมะพร้าวนะคะอันนี้มันก็ต้องเอาขนมเนี่ยเอาใส่ในกระชอนก่อนเพราะจะให้เสด็จน้ำ
2: ให้เสด็จน้ำด้วย
1: เพราะว่าทำไมเสด็จน้ำคุกลงไปมะพร้าวก็จะไม่ติดนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมะพร้าวเลยจ้ะ
2: ใส่ผัก
1: แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
3: ก็ประมาณช้อนชา
1: ช้อนชาหนูแล้วก็เอาเค้าเอาทัพพีเค้าเลยเค้าให้เข้ากันเกลือกับมะพร้าวให้เข้ากันเลยใช่
0: ชิม
2: เ
0: ลย
2: ช
0: ิม
2: ช่วยกัน
0: ชิม
2: เพื่อนชิมด้วยเนี่ยอันน
0: ี้เยอะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เขาชิมนะ
0: เยอะไปเลยค่ะ
1: เค็มป่ะ
2: มันเค็มๆอ่ะเนาะ
1: ใช่แล้วก็ขนมอันนี้ลงไปคลุก
0: อันนี้มาเลย
1: ค่อยๆเทนะ
2: อุ๊ยมันพองตัวมากอ๋ออันนี้คือต้องคลุกไปเลย
1: ใช่คลุกเลย
2: ไปนึกว่าเอามะพร้าวโรย
0: เยอะกินแล้วค่ะ
1: ใช่
0: คลุกเลยไปเห็นนี่อยากกินแล้วค่ะ
1: คลุก2ช่วยกันเนี่ย
4: นี่ต้องคลุกอย่างนี้เลยคลุกอย่างนี้ให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่มั้ย
2: โอ้หุยพอกันไวมาก
3: โอ้อย่างนี้ก็อันนี้คือติดแล้วนะคะนี่มันก็จะติดประมาณ
0: อย่างนี้กินได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังสิจ๊ะต้องมีน้ำตาลกับงาแต่อันเนี้ยงารู้เปล่าที่จะทำให้หอมต้องทำยังไง
2: เอาไปคั่วค่ะ
1: แล้วทำยังไงอีก
3: เอามาทำอะไรต่อคะ
0: ไม่รู้
2: นี่คุณป้า
1: คั่วแล้วก็จะเอามาบดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็มาทำน้ำตาล
0: เอ๊ะหนูขอทำหนูชอบ
1: น้ำตาลผสมครบแล้ว
2: ก็คือน้ำตาลใช้2 ถ้วยตวง
1: นะคะแล้วก
0: ็เอางางาเอาเท่าไหร่คะ
1: งาประมาณ2ช้อน
2: ประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะ2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะเลยอ้าวแค่นั้นแหละแล้วก็คลุกพอแล้วคลุก
3: งา
1: เอาผสมกันคลุกให้เข้าก
2: ันคนคลุกร้องเหมือนไก่ไงคะเมื่อกี้คุก
0: คุณป้าคะแล้วพอเราเอาอันเนี้ยคุกกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยเหรอคะแล้วกินได้เลยเหรอคะ
1: แล้วก็เอาไปโรยในขนมจ้ะ
3: อ๋อโรยเลย
0: แล้วเราก็กินได้
1: กินได้เลย
0: รีบทำดิ
2: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วงั้นโรยได้เลยไหมคะ
0: ได้เหรอคะ
2: โรยเลย
1: โอ้อีกนิดนึง
3: นี่ถ้าเราไม่เพิ่มสีสันเข้าไปมันก็จะดู
0: จุดไม่น่ากิน
3: มันก็น่ากินแหละค่ะแต่ว่าเหมือน
1: ไม่มีสีสัน
3: ไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยมีสีสันพอเราเติมสีสันเข้าไปนี่พวกเราอยากลองชิมมากๆเลยค่ะ
0: งั้นหนูชิมเลยนะคะ
5: ใส่กะลานี
3: ่ใส่กะลาก็ได้เหรอคะ
5: ค่ะไม่ต้องเปลืองถ้วยของเราด้วย
3: อุ้ยดีจังเลยค่ะนี่คือหมูก็มี
2: น่ารักดีนะคะ
1: เนี่ยที่บ้านเราเขาจะใส่กะลาอย่างนี้นะพอขูดมะพร้าวออกเสร็จก็จะตักขนมใส่กะลากินกันเลย
3: ที่กรุงเทพไม่มีเลยนะคะแบบนี
2: ้เล็กๆน่ารักดีด้วยนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนมตาอุ้ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมาเรามาลองชิมกัน
3: สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้า
2: ปั้นขอทุกสีเลยได้ไหมอ่ะ
0: จ้า
2: อร่อยไหม
0: เยอะ
2: ๆ
0: ตัวใหญ่ทั้งตัวปิด
3: มันหอมงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มันจะกรุบกรอบกรอบแถมยังนิ่มลิ้นอีกด้วยนะคะถือว่ากลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณป้าขนมจะอร่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคุณป้าสอน
2: ป้าเก่งมากเลยค่ะ
1: นี่ป้าแต๋วแน่พูดไม่ค่อยออกอ่ะแปลว่ามันปลื้มมันนะที่ว่ามีคนมากินขนมอย่างเงี้ย
3: พวกเราขอบคุณป้าแต๋วนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักขนมที่มีชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยขอบคุณป้าแต๋วนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณเหมือนกันนะทุกคนน่ะ
5: เราจะไปงมหอยกันหรือยังคะ
0: ไปค่ะไป
2: งั้นเดี๋ยวพี่เหมียวช่วยนำทางไปหน่อยนะคะ
5: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บของให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
2: ได้ค่ะ
6: ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีขาวแป้งข้าวเหนียว1 ถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง ส่วนผสมขนมตาอุ้ยสีดำแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวดำครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมหน้าขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งลูกเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่วบด1ช้อนโต๊ะเลยไปทางปากอ่าวจะพบกับแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งชุมนุมของหอยปากเป็ดซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้านนะครับจึงนำมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสนุกกับกิจกรรมงมหอยปากเป็ดหอยปากเป็ดมีอีกชื่อว่าหอยรากครับตัวหอยจะแบนๆเหมือนหอยสองกาบมีรากเป็นดุ้นเอ็นยาวดูคล้ายหางย่างลงในทรายเลนทำให้กาบทั้งสองตั้งขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านเข้าไปมันก็จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารและถ้าหากได้รับการรบกวนจากศัตรูมันก็จะหดตัวมุดลงไปในทรายเลนอย่างรวดครับการงมเราก็แค่ดำน้ำลงไปแล้วก็เอามือล้วงลงไปในเลนใต้ทะเลลึกประมาณ1ฝ่ามือก็จะได้หอยปากเป็ดติดมือยั่วเยี้ยขึ้นมาเลยล่ะครับ
5: ได้เยอะเลยนะคะเนี่ย
7: ได้ไหมคะ
5: เยอะมากเลยค่ะตันก็ได้แล้วนี
7: ่ไหนคะ
5: หลังคุณ
7: สนุกไหมคะน้อง
6: สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
7: ถ้ามีโอกาสนะคะลองมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบพวกเราบ้างสิคะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์รับรองว่าได้อะไรนักกว่าความสนุกแน่นอนค่ะ
5: มาพบกับความสุขสนุกสนานกับพวกเราได้เสมอในรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วพบกับความสุขได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
7: อุ้ยเลย
5: งอมิงงอมิง
8: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าทีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋านครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไห่บ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไห่บ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไห่บ้านเชียงไห่แรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวรรค์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับเราไปดูกันเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

านั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา

มาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง 3 จุดเก๋ๆ

0: พุงนลิตังปริตานุภาโวสทาลกตูติ
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์ผลกันอมงคลสมบูรณ์ปูนผลด้วยนะครับสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: แจ่วยังคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้ยังครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: แล้ววันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับ

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
2: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครอง

0: คนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเป็นเราอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราใจว่าปลอดภัยเราก
2: ็
0: เลยหาเองถูกไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: และสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวน

พราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ววนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากอินทรีย์ก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีย์ไซส์ประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เน
4: า
3: ะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มาเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามา

0: เป็นฝูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
1: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: นี่แหละ
1: มันขึ้นเป็นฤดู
0: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อนปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะอย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
1: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: พอได้ปลามาก็ทุกใส
1: ่ไว้เ
0: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: แบบให้
0: ง่ายง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกก็ตำเลย
0: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เอ้มันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
1: ไม่เห็น
0: เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: จากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยวเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็
1: ม
0: คือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: นี่หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีย์ค่ะปลาอินทรีย์นั้นเราจะล้างทําความสะอาดนําเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนํามาผัดพริกปลาอินทรีย์ใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีย์นะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทําปลาอินทรีย์ผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีย์เนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อยๆ
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุยเลยค่ะ
1: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลย
2: อร่อย
1: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปาทู
3: ใช่ยกไปเลยลูก
1: ยกไปเลย
3: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
1: คือปาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
3: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียวมันหนึบด้วยเน
1: า
3: ะ
1: มันสดแล้วเน
3: า
1: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
1: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
1: ่
2: อยมาก
3: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี่
1: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
1: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
3: แล้วก็เซฟอีหลี
1: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
1: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
3: อือใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
3: ใช่
1: เนาะ
3: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาเพอร์จาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ Amarin TV
2: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติ
3: เรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรม
4: เด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเรา
3: ไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
5: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกันทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
6: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใ

0: ใช้แล้วหนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะหนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
1: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
2: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
3: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
4: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
2: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากภาคแวนเนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
1: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศสวนส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถ
0: ึ
2: งที่ว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3,000ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มนั้นนะเราก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะนานสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: อันนี้ขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไงฮะ
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าล่ะครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุ

0: โนกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาตุรกีหมดแล้วครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
0: ต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
2: ต้นนั้นต้นเดียว
0: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับเก็บเรื่อยแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
2: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
0: ถ้าพันต้องผมบอกถ้ายามาถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
2: ทุกต้นทางพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเลยเหรอ
0: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
2: อ๋อเหรอ
0: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมด30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
2: ครับ
0: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
2: ให้ดีหน่อย
0: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
1: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
0: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไร1มะเดื่อเนี่ยที่ก้นมันมีรูบางทีแมงวีมันเข้าไป2ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
1: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
0: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
2: ์
0: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
2: หลังจากนั้นเนี่ย
0: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
1: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
2: ครับ
0: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า walk in ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSแล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
2: ที
0: น
2: ี
0: ้ไม่เอามะม่วงมันสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานวันนี้
2: อ๋อมันก็จะฉ่ำ
0: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่า
2: หวาน
0: ให้
2: ลื
0: มต้นอะไรเง
2: ี้
0: ยแต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
2: ลืมหวาน
0: ลืมหวานก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
2: ครับ
0: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
0: ครับถ้าคุณไปไว้กะลาขึ้นนึกออกไหม
2: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
0: ถูกต้องนี่แหละก็คือเรียกความหวานหยุด
2: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
0: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
0: เ
2: ล
0: ือ
2: กที่หวานได้กว่า
0: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้วอล์กอินถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
2: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
0: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิด

0: แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ8โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย
1: ร
0: ู้สถานที่เข้ามาได้เลยหรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไรก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
1: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่จะตัดสินใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอเกาะกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากับมาวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: แกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่จำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนนั้นแกจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยง
2: ลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
3: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้ขัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: ของแท้ 100%
1: เขาดูกันยังไง
0: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
1: ก้น
0: ต้อง
1: ดูยังไงครับผม
0: ค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไง2มือ3มืออย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
0: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณนั้นใช่มั้ยใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะ
1: ฮะ
0: ข้างในก็ใหญ่
1: ข
0: ้
1: างในก็ใหญ่นะครับ
0: ใหญ่ใหญ่ไหม
1: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี่
0: ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
1: ผ่าออกมาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
0: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะกดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหมลองดูไหม
1: เอ้ยอยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
1: บางพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้มันกระต่ายพังจบ
0: เพราะเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้พอได้พอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
0: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มันอยู่ความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
0: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องงี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
1: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
0: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
1: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
0: เอากากขึ้นมา
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
0: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยัง
0: ไงไม่
1: ปล่อยไว้อย่างงี้เลยนะ
0: ปล่อยไว้อย่างงี้เลย
2: เฮ้ยพี่หอม
0: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่จะถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
1: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
1: งานแฮนด์เมดมากอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
1: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันผืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เด
3: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
1: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
1: ้ออกมาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
1: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี
3: ้สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประท

0: ารดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่จะพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
2: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
2: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
2: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
2: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
1: เอาแล้วอย่างมีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
2: อ๋อของดาก็จะบอกว่าของดามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวดาติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
2: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้จากลิตร650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริงๆ
1: ถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ5-6ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจะตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะ
1: รูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
2: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
3: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
4: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกนั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคขายมะม่วงฮะวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดวัตยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาขายเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูตรมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้า
4: โอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
3: 40 บาท
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อ
4: สองกระทง

0: ี่ก็แบบว่าต้องแก้มไปถามแกนะว่าป้าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
1: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนมาลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
2: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทํารังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขันมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยสัตว์แล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตาย

0: กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
1: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
2: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
0: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องคอยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราอ่ะเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ชื่อข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่า

0: ทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
1: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
0: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของพิกิจเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการเฮิร์บสเตเรียสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระ